0: ครับก็อยากจะไปทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้กับเราทางเพจของ Facebook นะครับก็จะเห็นตั้งแต่คุณสุภชัยนะครับมาเป็นท่านแรกเลยมาสวัสดีเรานะครับแล้วก็เห็นคุณคุณนายเฉลิมพวงพีคุณชยุทธนะครับจากสุราษฎร์ธานีบอกวันนี้23องศาครับคุณกันธนภักดิ์จากภูเก็ต27องศาคุณพงศักดิ์สวัสดีจากบางใบไม้บางใบไม้อยู่ที่ไหนครับเจเจ
1: ค่ะบาง
0: ผมตกภูมิศาสตร
1: ์บางใบไม้หรือ
0: บางใบไม
1: ้บางใบไม
0: ้
1: น
0: ี่
1: เลยค่ะมีอากูเดี๋ยวหา
0: เดี๋ยวหา
1: อยู่สุราษฎร์ธานีหรอคะอยู่อำเภอเมืองเดี๋ยวเป็นชุมชนริมน้ำและตำบลเก่าแก่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจริงๆด้วยโ
0: อ้
1: คุณผู้ฟังของเรามาจากทั่วประเทศเลยแล้วก็ยังมีจากต่างประเทศด้วยนะคะพี่ต้นคะ
0: มีทางเหนือครับจากอำเภอเชียงคำพะเยา24องศาคุณยุทธพงศ์คุณชวลีจากอำเภอเทิงเชียงรายนะครับบอกวันนี้ฝนตกหนัก24องศาที่จะเจเห็นอาทักขายคุณผู้ฟังบ้างครับ
1: จะเจเห็นในโพสต์แรกนะคะที่ตอนนี้แบบว่าสัญญาณหลุดไปแล้วนะคะแต่ก็ได้เห็นหลายท่านเลยทีเดียวนะคะต้องขอบพระคุณนะคะทุกท่านค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณลุงวีนะคะซึ่งมาทักทายเราทั้งสองคนแล้วก็บอกว่าฟังตลอดครับชอบรายการมากนะคุณนิสาคุณสุปชัยคุณเดเดชาคุณอีซี่แคมป์ก็มาให้กำลังใจนะคะบอกว่าน่าเห็นใจฟ้องร้องดำเนินคดีเลยเพราะตอนที่ทำข่าวไปแตะพาดพิงคนอื่นยังโดนเขาฟ้องเลยนะคะขอบพระคุณมากนะคะคุณอีซี่แคมป์คะแล้วก็คุณผู้ฟังหลายๆท่านที่เพิ่งเข้ามาในช่วง7นาฬิกาอาจจะไม่ทันได้ฟังในช่วงแรกนะคะที่เจเจได้ขอบพระคุณนะคะโปรดิวเซอร์แล้วก็รายการ Good Morning ASEAN ค่ะที่ได้ให้โอกาสนะคะใช้พื้นที่รายการ Good Morning ASEAN เนี่ยในการยืนยันเจตนารมณ์นะคะแล้วก็ประกาศวัตถุได้เผยนะคะถึงวัตถุประสงค์ที่เจเจเนี่ยได้เป็นฝ่ายไปขอสัมภาษณ์ติดต่อขอสัมภาษณ์เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนะคะหลังจากที่ได้หารือกับผู้บริหารของสำนักข่าวไทยแล้วนะคะซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอะค่ะเวลาที่เกิดเรื่องใดๆก็ตามนะคะเกี่ยวกับประเทศใดประเทศหนึ่งที่มาข้องเกี่ยวกับประเทศไทยมันเป็นหน้าที่ของฝ่ายข่าวต่างประเทศค่ะที่เราจะต้องไปติดต่อสอบถามสัมภาษณ์เพื่อขอข้อมูลนะฮะจากปากของเอกอัครราชทูตนะฮะอันนี้เนี่ยมันก็เป็นการยืนยันในทางหนึ่งจากอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็เป็นความตั้งใจแล้วก็เป็นวัตถุประสงค์นะฮะของพวกเราและรวมไปถึงผู้บริหารสำนักข่าวไทยค่ะที่จะนำเสนอข้อมูลอย่างรอบด้านนะคะและในขณะเดียวกันไม่เฉพาะแต่อิสราเอลละค่ะทุกประเทศแหละเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลามีประเด็นเกี่ยวกับอะไรเราก็จะไป1ขอสัมภาษณ์ถ้าสัมภาษณ์ไม่ได้แต่ว่าเขาจัดการแถลงข่าวเราก็จะต้องไปฟังแล้วก็นำข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาเผยแพร่นะมันเช่นเดียวกันเลยไม่ว่าจะเป็นรัสเซียยูเครนอิหร่านจีนสหรัฐคือวัชรินก็ไปหมดไปหมดแล้วก็ไปเอาเรื่องมาเล่าให้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมีการกล่าวหาว่าสำนักข่าวไทยไปรับงาน PR คือมันสำคัญตรงนี้คำว่ารับงานเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังบางท่านยังระบุเลยว่ารับงานเท่ากับรับเงินซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้มีเรื่องอะไรแบบนี้เกิดขึ้นเลยจริงๆแล้วก็ต้องย้ำอีกครั้งนะคะว่าสำนักข่าวไทยอสมทเรายึดมั่นในจริยธรรมวิชาชีพนะแล้วก็หลักการของสื่อมวลชนนะคะเราได้ชื่อว่าเป็นสื่อที่มีความเป็นกลางน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่ทุบหม้อข้าวตัวเองอย่างแน่นอนค่ะนะคะดังนั้นแล้วจึงต้องขอบพระคุณนะฮะทุกกำลังใจไม่ว่าจะส่งมาให้สำนักข่าวไทยช่องทางใดหรือแม้กระทั่งส่งมาให้เจเจนะฮะทั้งในช่องทางส่วนตัวทาง Facebook ของวัชรินทร์เศรษฐกุดันเพื่อนๆร่วมรุ่นรกศ.อาจารย์หมอและอาจารย์ทุกท่านต้องขอกราบขอบคุณมาณที่นี้ในรายการนี้ด้วยขอบพระคุณค่ะ
0: ครับค่ะก็เลยที่เจเจเป็นตำบลกระตุกตกอยู่
1: ขอพูดมากหน่อยเหอะเพราะว่ารับจบมาทุกประเทศเลยอ่ะคือไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรคือเราต้องการนำเสนอข้อมูลให้มันรอบด้านนั่นเองขอบพระคุณคุณนงรักด้วยนะคะที่บอกว่าขอให้กำลังใจค่ะสื่อมวลชนที่ดีและทำความจริงและผลประโยชน์และความถูกต้องขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะเราเห็นต่างได้แต่ไม่จำเป็นที่จะต้องแตกแยกเน
0: า
1: ะ
0: ค ครับคุณโยธิดียาก็ให้กำลังใจด้วยนะครับท่านบอกว่าเกษียณอายุแล้วนอนไม่หลับยังฟังเลยนะครับขอบคุณเวลาที่จัดรายการวิทยุเพราะท่านเชื่อถือได้ข่าวสารของอสมทขอบพระคุณมากๆเลยครับทางTikTok เราก็มีคุณผู้ฟังที่มาให้กำลังใจเหมือนกันนะครับคุณแฮนเซนคุณจิ๋วเซียนคุณพิสิทธิ์บอกฟังจากศรีราชานะครับคุณโอคุณบาเรตต้านะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านกราบขอบพระคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมพาไปที่เมืองจีนกันบ้างนะครับจีนเขานี่นิวยอร์กไทมส์จะเอาไปลงไว้เลยพาดหัวข่าวเอาไว้ว่า Chinese ship takes Arctic shortcut smart business or a political flex เอ๊ะการที่ทางจีนเนี่ยเขาเปิดเส้นทางใหม่เนี่ยน
1: ะ
0: สำหรับการเดินเรือเนี่ยมันเป็นกลยุทธ์ที่สุดฉลาดทางการเดินทางโลจิสติกหรือเป็นการอวดแสนยานุภาพทางการเมืองกันแน่ถ้าเราไปดูนะครับตอนนี้เนี่ยก็บอกว่าภาวะโลกร้อนเนี่ยมันเปิดเส้นทางการค้าใหม่ผ่านมหาสมุทรอาร์กติกนะครับแล้วก็ทำให้จีนเนี่ยเริ่มเปิดให้บริการขนส่งสินค้าประจำบนเส้นทางนี้แล้วด้วยแม้ประเทศเนี่ยจะอยู่ห่างจากวงกลมอาร์กติกมากกว่า800ไมล์นะแต่จีนกลับเป็นประกาศตนเองเป็นประเทศใกล้ขั้วโลกเหนือพร้อมกับผลักดันเส้นทางที่เรียกว่าเส้นทางสายไหมสายขั้วโลกโพล่าซิลค์โรดอย่างจริงจังนะครับ เป็นการเดินทางเส้นทางประวัติศาสตร์ของเรือนะครับเรือบรรทุกสินค้าของจีนแต่ว่าชื่อดูไบทาวเวอร์เรือดูไบทาวเวอร์นี่นะครับเขาก็บอกว่าออกเดินทางเส้นทางที่เรียกว่าเป็นซีเลเจนด์ออกเดินทางจากเมืองชิงเต่าเมื่อวันที่19สิงหาคมนะครับโดยบนเรือลำนี้ขนส่งรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่อุปกรณ์พลังงานหมุนเวียนถึง 1,300 คอนเทนเนอร
1: ์
0: มุ่งสู่ท่าเรือทีสปอตนะครับที่ประเทศอังกฤษเขาบอกว่าใช้เวลานะครับผ่านเส้นทางขั้วโลกเหนือย่อระยะเวลาเดินทางระหว่างเอเชียกับยุโรปได้มากกว่า2สัปดาห์เลยทีเดียวนะครับเมื่อเทียบกับเส้นทางที่ต้องผ่านคลองสุเอซเพราะว่าเวลาการผ่านคลองสุเอซเนี่ยหรือว่าการไปอ้อมแหลมปูโทบนะเขาทำแผนที่มาให้ดูด้วยนะครับพี่เจเจคร
1: ับ
0: ก็คือว่าเส้นทางที่ปกติแล้วเนี่ยถ้าออกจากทางเซี่ยงไฮ้จะต้องลงมาทางแถวบ้านเราแล้วก็ไปผ่านช่องแคบมาละกาใช่ไหมครับไปผ่านอินเดียไปเข้าทะเลแดงผ่านคลองสุเอซเข้าทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วกว่าจะไปถึงที่อังกฤษได้เนี่ยก็จะใช้เวลา36วันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าออกจากเมืองชิงเต่าผ่านเข้าไปทางเกาหลีใต้ผ่านเกาหลีเหนือระหว่างเกาหลีเหนือกับญี่ปุ่นขึ้นไปที่ช่องแคบเบอร์ลิงแล้วก็เลาะประเทศรัสเซียมาถึงที่อยู่อังกฤษเนี่ยจะใช้เวลาเพียง21วันเท่านั้นนะครับทางนิวยอร์กไทม์เนี่ยเขาก็ไปดูด้วยวิเคราะห์ด้วยว่าเอ๊ะอันเนี้ยมันเป็นการประกาศว่าเอ้ยฉันมีเส้นทางทางเลือกที่ประหยัดเงินประหยัดเวลาทำให้ค่าขนส่งถูกลงหรือจริงๆแล้วเป็นการท้าทายนะครับเป็นการท้าทายเกมเมืองเกมการเมืองระดับโลกแล้วก็เป็นการประกาศชัยชนะทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ของจีนหรือเปล่าเพราะว่าไปเส้นทางนี้ไม่มีคู่แข่งไม่มีคู่แข่งเพราะว่าเป็นประเทศเดียวที่ทำเส้นทางนี
1: ้
0: อันที่สองเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับจีนนะเพราะว่าเราผ่านเส้นทางของรัสเซียก็ต้องจ่ายค่าผ่านทางใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็อัดยายซื้อขนมยาย แล้วก็ผู้นำของทั้งสองประเทศเนี่ยถ้าเป็นซีรีส์วายก็เขาก็เป็นคู่จิ้นกันอะ
1: จบเลย BL
0: BL จบ
1: ยังพอมีเวลาอีกไหมคะตอนนี้อาจารย์ปิติมีอีกสักเรื่องนึงละกันนะคะค่ะโปรดิวเซอร์พยักหน้าและแสดงว่าให้เวลามีข่าวเรื่องนี้น่าสนใจค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะเห็นแล้วก็อดที่จะนำมาเล่าต่อกันฟังไม่ได้นะคะคือที่อินเดียเนี่ยตอนนี้เขามีข้าราชการคนหนึ่งค่ะโอ้ยกำลังกลายเป็นดาวเด่นในสื่อโซเชียลนะทั่วประเทศเลยทีเดียวค่ะข้าราชการคนนี้เนี่ยก็ชื่อตูกลัมมูนเทอายุ51ปีค่ะเป็นข้าราชการในตำแหน่งกรรมาธิการด้านความปลอดภัยอาหารของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในรัฐมหาราชตระของอินเดียค่ะคือความที่เขาทำงานดีเด่นลดจนได้รับสมญานามนะคะว่าเป็นมือปราบร้านอาหารสกปรกเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้คนทั่วอินเดียไม่ว่าจะในพื้นที่ไหนที่เขาไปทำงานเนี่ยชื่นชอบกันมากเพราะว่า จากข่าวนะก็บอกว่าร้านอาหารเนี่ยก่อนหน้าที่บุญเทจะไปทำหน้าที่เป็นมือปราบเนี่ยมันสกปรกมากค่ะมีแมลงสาบมีหนูมีอะไรวิ่งกันขวักไขว่ในร้านไปหมดเลยแต่พอว่าพอบุญเทมาทำหน้าที่นะคะลุย

0: ตรวจสอบตามร้านอาหารต่างๆนะคะไม่ว่าจะในพื้นที่ไหนเพราะว่าที่ใช้คำว่าพื้นที่ไหนไม่ว่าจะพื้นที่ไหนก็ตามเพราะว่าตลอดเวลาของการทำหน้าที่เป็นข้าราชการ20กว่าปีเนี่ยถูกย้ายตลอดจนเจ้าตัวเองเนี่ยก็จำไม่ได้แล้วว่าตัวเองถูกย้ายมากี่ครั้งแล้วเนี่ยข้อความที่เขาทำงานตรงมากตรงแล้วก็ตรงฉินนะฮะนะคะคือไม่ละเว้นให้กับใครไม่ว่าร้านนั้นจะมีชื่อเสียงโด่งดังแค่ไหนจะเป็นร้านที่มีเส้นสายมีอิทธิพลอย่างไรมีความเชื่อมโยงกับนักการเมืองที่มีอิทธิพลในพื้นที่อย่างไรคือมุนเทเนี่ยไม่มีการละเว้นค่ะคือปรับจริงนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยคือลุยหน้าตรวจค้นไปแล้วมากกว่า 4,000 ร้านอ่ะแล้วก็สั่งพักใบอนุญาตธุรกิจนะฮะไปหลายร้อยแห่งนะคะไม่ละเว้นแล้วก็ออกใบเตือนนับพันฉบับด้วยนะรวมไปถึงการส่งใบแจ้งเตือนไปถึงดาราบอลีวูดของอินเดียที่รับงานโฆษณาประเภทโปรโมทสินค้าต้องห้ามทางอ้อมอะไรเงี้ยแบบครีมขาวจัดเลยครีมหน้าสวยหน้าใสอกฟูจุดๆฟิตอะไรแบบเนี้ยนะฮะ ก็เลยทำให้คือและอีกอย่างนึงท่าทางหรือว่าการแถลงข่าวของเขาเนี่ยมันโดนใจชาวบ้านค่ะที่ก่อนหน้านี้เนี่ย เวลาฟ้องร้องอะไรไปร้องเรียนไปเนี่ยไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนมาทำหน้าที่ตรวจสอบเลยแต่พอคุณมุนเทมาปุ๊บเขาเปิดช่องทางไงฮะให้ชาวบ้านเนี่ยได้ร้องเรียนด้วยปรากฏว่ามีร้องเรียนเข้ามาเนี่ยไม่ต่ำกว่า1,000เรื่องอ่ะแล้วเขาก็ทำจริงแก้ไขจริงก็เลยทำให้ชาวบ้านเนี่ยชื่นชอบมากแล้วก็เอาคลิปวิดีโอต่างๆนานาที่เขาลงพื้นที่เนี่ยไปแชร์กันต่อโอ้ทีนี้เลยกลายเป็นดาวดังมีคนติดตามบน IG Instagram เนี่ยเกือบ4ล้านคนเลยทีเดียวค่ะพี่จุนคะคุณฟังค่ะ
1: สุดยอดเลยนะครับขอให้เรามีตัวอย่างแบบนี้บ้างนะประเทศเรามีเยอะๆครับผมจะได้ช่วยกันปรับตามสิ่งที่ไม่ดีเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนานะครับตอนนี้อาจารย์มารอแล้วครับ
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ขณะนี้หน่วยงานภาครัฐไม่มีการส่ง SMS หรืออีเมลที่แนบลิงก์หากได้รับข้อความหรืออีเมลที่อ้างเป็นหน่วยงานรัฐและมีลิงก์ให้สันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพอย่ากดลิงก์เด็ดขาดแจ้งเบาะแสหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างมายังสายด่วน1111กด87ทันทีไม่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์มีสติรู้ทันป้องกันปลอดภัยโดนหลอกออนไลน์แจ้งระงับบัญชีโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมง
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
0: 7:16 ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ค่ะช่วงท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะเพราะว่าวิทยากรประจำรายการวันนี้ก็เช่นกันค่ะเป็นขวัญใจของทุกท่านเลยนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะวันนี้ท่านจะมาเล่าในประเด็นภูเขาไฟไผ่ซ่อนเร้นและโอกาสของอินโดนีเซียค่ะไปติดตามจากอาจารย์ได้เลยค่ะ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์
1: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับก่อนอื่นต้องขอให้กำลังใจสำนักข่าวไทยแล้วก็คุณวัชรินทร์นะครับในการทำหน้าที่เพราะว่าผมคิดว่าข้อมูลที่เป็นเชิงลึกนะครับแล้วก็ได้ฟังความจากรอบด้านในภาวะที่เรากำลังปลุกกระแสเรื่องเกลียดชังชาตินิยมคลั่งชาติเนี่ยอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นการนำเสนอข้อมูลที่ครบถ้วนรอบด้านเนี่ย ถือเป็นเรื่องที่ต้องให้กำลังใจและชื่นชมครับ
0: ค่ะกราบขอบคุณนะคะอาจารย์คะกราบขอบพระคุณจริงๆค่ะ
4: ครับ
0: ค่ะ
4: วันนี้คุยเรื่องภูเขาไฟครับผมเองก็เกือบจะกลายเป็นผู้ประสบภัยภูเขาไฟนะครับไม่สามารถที่จะเดินทางกลับไปทำงานที่จาการ์ตาได้เพราะว่าผมเดินทางออกจากจาการ์ตาเพื่อมาปฏิบัติภารกิจที่ประเทศไทยเนี่ยวันที่2กันยายนนะครับแล้วภูเขาไฟที่เราได้ยินกันน่ะก็คืออนักกรกตเตานะครับก็เริ่มต้นระเบิดนะครับปล่อยควันปล่อยฝุ่นละอองออกมาเท่าภูเขาไฟออกมาความสูงตั้ง15กิโลเมตรเหนือขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับแล้วก็สนามบินในอินโดนีเซียเนี่ยปิดถึง8แห่งนะครับก็ยังลังเลอยู่ว่าเอ๊ะจะกลับอินโดนีเซียวันที่10กันยาเนี่ยจะได้เดินทางกลับหรือเปล่านะครับก็ตอนนี้สถานการณ์ก็คือสนามบินเปิดให้บริการตามปกติแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของภูเขาไฟกับอินโดนีเซียเนี่ยถือว่าเป็นของคู่กันนะครับจริงๆแล้วในโลกเราเนี่ยนะครับมันมีภูเขาไฟที่แอคทีฟอยู่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ 1,200 ลูกนะครับใน 1,200 ลูกเนี่ย120ลูกอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียประเทศเดียวเลยนะครับเพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยตั้งอยู่ในบริเวณที่เราเรียกว่าวงแหวนแห่งไฟนะครับวงแหวนแห่งไฟเนี่ยคือพื้นเปลือกโลกนะครับที่มันรองรับทวีปเนี่ย3แผ่นมันทับซ้อนกันอยู่นะครับระหว่างแผ่นหนึ่งที่วางประเทศอินเดียเอาไว้แผ่นหนึ่งที่วางประเทศอินโดนีเซียออสเตรเลียเอาไว้แล้วก็แผ่นหนึ่งที่วางประเทศในทวีปเอเชียเอาไว้นะครับมันยังมุดตัวกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการเคลื่อนของเปลือกโลกเนี่ยมันก็ทำให้เกิดแผ่นดินไหวเกิดภูเขาไฟระเบิดนะครับสำหรับคนอินโดนีเซียเองเนี่ยเรื่องภูเขาไฟระเบิดนี่ถือว่าเป็นเรื่องคุ้นชินนะครับเพราะว่าตลอดเวลาอย่างเช่นตอนที่ภูเขาไฟอนักกรกะเตามันแอคทีฟแบบเป็นพิเศษเนี่ยมันก็มีภูเขาไฟอื่นที่ก็แอคทีฟเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าอยู่ในระดับที่ไม่จำเป็นที่จะต้องสั่งให้เกิดการหยุดงานหรือว่าหยุดปฏิบัติงานเป็นวงกว้างนะครับช่วงอนักกรกะเตาระเบิดอยู่เนี่ยนะครับที่ต้องปิดสนามบินปิดอะไรเนี่ยจริงๆบนเกาะชวานะครับก็ยังมีภูเขาไฟอีก2แห่งซึ่งก็ very active อยู่นะครับภูเขาไฟลูกแรกเนี่ยชื่อว่าคนอินโดนีเซียเรียกว่าเซอร์เมรูนะครับเซอร์เมรูเนี่ยถ้าเป็นภาษาไทยก็คือภูเขาสุเมนภูเขาพระสุเมนนะครับหรือว่าสุเมรุนะครับซึ่งก็เป็นภูเขาไฟที่สูง 3,600 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลนะฮะสูงมากนะครับลองนึกภาพว่าดอยอินทนนท์ของเราเนี่ยสูง 2,500 เมตรภูเขาสุเมรุเนี่ย 3,600 เมตรนะครับคือสูงกว่าดอยอินทนนท์อีก 1,000 เมตรอ่ะนะครับหรืออีกภูเขาไฟหนึ่งซึ่งหลายๆท่านอาจจะเคยไปชมโดยเฉพาะท่านไหนที่เคยไปบูโรบูดัวหรือว่าบรมพุทโธนะครับพุทธสถานขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนั่นก็คือภูเขาไฟชื่อว่าเมราปีนะครับทั้งสองภูเขาตอนนี้ก็ยังแอคทีฟอยู่นะครับแก๊ชื่อคล้ายๆกันนะครับใกล้ๆกับเมราปีบนเกาะสุมาตราก็มีภูเขาไฟชื่อมาราปีนะครับตอนนี้ก็ยังระเบิดอยู่เช่นเดียวกันนะครับถ้าออกไปทางหมู่เกาะฟลอเรสนะครับออกไปทางด้านตะวันตกกลางๆประเทศนี่ก็จะมีภูเขาอย่างเช่นภูเขาอิบูกับดูโคโนอันนี้เป็น2ภูเขาเลยนะครับอยู่บนเกาะเดียวกันแล้วก็ยังแอคทีฟอยู่ทั้งคู่นะครับไปทางหมู่เกาะฟลอเรสนะครับก็จะมีภูเขาชื่อว่าเลโวโทบีลากิลากินะครับซึ่งก็ยังคงแอคทีฟอยู่เช่นเดียวกันนะครับภูเขาไฟพวกนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็น alert level ระดับ2ถึง3นะครับตัวอนักกรกะเตาเนี่ยระดับ3นะครับเพราะฉะนั้นในอินโดนีเซียเนี่ยการอยู่กับแผ่นดินไหวการอยู่กับภูเขาไฟระเบิดให้ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับ ผมเคยเดิน ทางไปภูเขาไฟเมราปีนะครับที่ตอนกลางของเกาะชวาพอสัญญาณเซ็นเซอร์ที่เขาตรวจจับการเคลื่อนไหวของแมกมาก็คือลาวาที่มันยังไม่ปะทุออกมาบนชั้นบรรยากาศยังอยู่ใต้ดินเนี่ยพอเขาเริ่มดีเทคได้ว่ามันมีการเคลื่อนไหวที่รุนแรงผิดปกติเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เขาจะทำก็คือเขาจะมีสัญญาณเตือนภัยครับแล้วเขาจะบอกได้เลยว่าเคลื่อนไหวแบบนี้เนี่ยณความสูงระดับนี้ผู้คนต้องอพยพลงมาเพราะนั้นผู้คนก็จะเข้าไปอยู่ในเชลเตอร์เข้าไปอยู่ในหลุมหลบภัยในบังเกอร์แล้วทางการก็จะมีรถครับในการที่จะไปพาคนจากบังเกอร์ออกมาอยู่ที่ข้างล่างเขาจะมีพื้นที่ในการที่จะให้อาศัยอยู่แล้วก็พอถึงเวลาที่โอเคระดับการเคลื่อนตัวของลาวามันปกติ คนก็จะกลับขึ้นไปอยู่ที่เดิมได
0: ้
4: นักท่องเที่ยวกิจกรรมต่างๆก็จะหยุดในวันนั้นนะครับเขาฝึกกันซะจนมันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าท่ามกลางความที่เราเองอาจจะไม่คุ้นชินเนี่ยเรื่องพวกนี้กลับกลายเป็นโอกาสมหาศาลของอินโดนีเซียด้วยม
0: ัน
4: ไม่ได้เป็นภัยคุกคามนะครับเพราะว่านาทีนี้เนี่ยเรากำลังพูดเยอะถึงเรื่องของการเปลี่ยนไปสู่พลังงานสะอาดและหนึ่งในพลังงานสะอาดมากๆเลยก็คือพลังงานความร้อนใต้พิภพหรือว่า geothermal ซึ่งอินโดนีเซียมีอุดมสมบูรณ์มากเพราะว่าเขาอยู่บน ring of fire ถูกต้องไหมครับดังนั้นการในอนาคตเนี่ยการนำเอาพลังงานความร้อนใต้พิภพออกมาใช้ประโยชน์ซึ่งณปัจจุบันนี้เนี่ยมันเริ่มมีโครงการทดลองโรงไฟฟ้าขนาดเล็กตามเชิงของภูเขาเหล่านี้อยู่แล้วเพราะนั้นเราเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีแล้วว่าในอนาคตอินโดนีเซียจะมีศักยภาพสูงมากนอกจากพลังงานน้ำพลังงานลมพลังงานคลื่นพลังงานแสงอาทิตย์แล้วเขาจะมีพลังงานความร้อนใต้พิภพเท่านั้นยังไม่พอเราต้องอย่าลืมนะครับว่าแร่ธาตุต่างๆที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลกนี้มันละลายอยู่ในแมกมานี่แหละฮะนึกออกไหมฮะว่าแร่ธาตุพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นนิกเกิลทองแดงแร่หายากแร่เอิร์ธมันละลายอยู่มหาศาลเลยในลาวาในแมกมาเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกทุกครั้งที่มีแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดเนี่ยไอความอุดมสมบูรณ์เหล่านี้มันจะถูกดันขึ้นมาให้อยู่บนชั้นที่ตื้นมากยิ่งขึ้นโอกาสในการที่จะเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติโอกาสในการที่จะเพาะปลูกด้วยดินที่มันมีความอุดมสมบูรณ์มากๆดินภูเขาไฟอ่ะมันก็จะทำให้เรื่องของความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางพลังงานเรื่องของโอกาสในการลงทุนทางด้านสินแร่ในอินโดนีเซียเนี่ยเป็นโอกาสมหาศาลครับเพราะนั้นจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแต่ความโหดร้ายนะครับเรื่องของภูเขาไฟพวกนี้นะครับแต่ว่ามันก็มีความสวยงามด้วยนะครับจริงๆแล้วอย่างอนักกรกตาเนี่ยมันเป็นอินสไปเรชันของการ์ตูนสั้นของ DreamWorks เรื่องหนึ่งนะครับที่ภูเขาไฟสองลูกเขาร้องเพลงจีบกันแล้วลูกหนึ่งก็ระเบิดไปเพราะว่าต้องการจะให้ภูเขาไฟอีกลูกหนึ่งซึ่งไม่สนใจเขาอ่ะหันหน้ามามองเขานะครับพอหันหน้ามามองปรากฏไอ้ภูเขาไฟลูกนั้นระเบิดไปแล้วภูเขาไฟผู้หญิงก็เสียใจมากและในที่สุดก็เกิดภูเขาไฟเล็กๆลูกหนึ่งขึ้นมา
0: ค
4: ่
0: ะ
4: ไอ้นั่นน่ะคือการจำลองเรื่องราวของภูเขาไฟที่ชื่อคนไทยเรียกกรากาตั้วหรือว่ากรากาตาที่ระเบิดไปในสมัยปีคศ1883หรือว่าสมัยรัชกาลที่5เนี่ยออกมาเป็นการ์ตูนนะครับออกมาเป็นความคิดสร้างสรรค์ได้นะครับหรืออย่างอนักกรากาตาที่มันเกิดขึ้นมาแทนที่กรากาตาเดิมเนี่ยโอ้แลนด์สเคปมันมหัศจรรย์มากเลยนะฮะลองนึกภาพว่ามันเป็นทะเลอยู่ในช่องแคบสุนดาช่องแคบระหว่างสุมาตรากับชวาแล้วอยู่ดีๆกลางทะเลก็มีปากป่องภูเขาไฟสูง330เมตรโผล่ขึ้นมาแล้วก็มีควันพุ่งอยู่ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนั้นก็กลายเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวนะครับผมเองเนี่ยเคยพาครอบครัวไปตรงบริเวณนั้นนะครับชายหาดทั้งหมดนี่เป็นสีดำแล้วเป็นสีดำมาตั้งแต่สมัยที่กาลากาเตาระเบิดในปี1883นะครับเพราะนั้นทรายทั้งหมดเป็นสีดำสวยดีนะครับแล้วก็ในวันที่อากาศดีเนี่ยถ้าเรามองไปที่ทะเลเนี่ยเราก็จะเห็นปากป่องภูเขาไฟเนี่ยโผล่ออกมาจากทะเลแล้วก็มีควันละอุลอยอยู่ก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวกลายเป็นพื้นที่ที่มีแลนด์สเคปที่น่าสนใจมากครับ
0: ค่ะ
1: แล้วบอกว่าไอ้ภูเขาเชิญพี่เจ
0: มส์ครับเชิญพี่ต้นก่อนค่ะ
1: เห็นบอกว่าภูเขาไฟนี่มันโตขึ้นทุกปีเหรอครับอาจารย
4: ์มันไม่ได้โตขึ้นนะฮะจริงๆแล้วอย่างตัวของกรากาเตาที่มันระเบิดไปครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยความสูงของมันอยู่ที่ระดับ 4,000 เมตรนะฮะแต่พอมันระเบิดแล้วมันหายไปพื้นที่มันหายเกาะหายไปเลย 70% เนี่ยแล้วมันค่อยๆเกิดภูเขาไฟใหม่ขึ้นมาอนักกรากาเตาที่เขาเรียกว่าเป็นลูกของกรากาเตาเนี่ย มันสูงแค่330เมตรเองครับแล้วพออนักกรากาเตามันระเบิดในปี2018เนี่ยอนักกรากาเตามันก็ย่อตัวลงมาเหลือณวันนี้ที่มันระเบิดเนี่ยความสูงของภูเขาไฟอนักกรากาเตามันสูงแค่110เมตรแต่แค่ความสูงขนาด110เมตรนี่ก็สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจมหาศาลแล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่ทำงานผมอย่างเงี้ยผมก็ประกาศตั้งแต่มีข่าวเลยว่าให้พนักงานทุกคน work from home นะครับทำงานจากที่บ้านเพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยงในเรื่องของสุขภาพซึ่งเราถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับทรัพยากรบุคคลของเรานะครับโรงเรียนนะครับในหลายๆจังหวัดนะครับอย่างลูกผมก็เรียนออนไลน์นะครับเพราะนั้น เรื่องของความสูญเสียทางเศรษฐกิจเนี่ยมันเยอะจริงๆเพราะว่างานบางอย่างมันออนไลน์ไม่ได้อย่างเช่นสนามบินขนส่งอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มันส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของผู้คนจริงๆเพราะว่าไอ้เท่าของภูเขาไฟเนี่ยมันเป็นซัลเฟอร์นะครับมันเป็นกรดนะครับแล้วในขณะเดียวกันมันมีบางเศษบางส่วนที่ด้วยความร้อนเนี่ยเวลามันปะทุออกมานี่มันเปลี่ยนคาร์บอนให้กลายเป็นเศษแก้วอ
0: ะ
4: เศษแก้วยิบยิบยิบยิบเนี่ยพอมันโดนตาโดนอะไรพวกนี้มันก็ก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ครับ
0: ค่ะอาจารย์ขา มีเวลา1นาทีขอสั้นๆนะคะจะได้คลายความสงสัยของคุณผู้ฟังด้วยเห็นมาหลายสัปดาห์แล้วนะคะทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวจะมีผู้ฟังถามว่ามันเกี่ยวข้องกับการทดลองนิวเคลียร์ใต้ดินหรือไม่คะอาจารย์คะ
4: อันนี้เป็นข่าวลือนะครับมีตลอดนะครับบางคนบอกว่าจริงๆไม่ใช่แค่เฉพาะทดลองนิวเคลียร์ใต้ดินนะครับบางคนบอกว่าเป็นอาวุธมหาปลายใหม่ที่เกิดจากการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับทำให้ไปทำให้เกิดการสั่นสะเทือนระดับสูงจนเกิดแผ่นดินไหวได้นะครับณปัจจุบันในทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่เราทราบกันเนี่ยมันยังไม่มีอุปกรณ์อะไรหรือว่าการทำการระเบิดอะไรรุนแรงถึงขนาดที่จะทำให้เกิดแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดขนาดนั้นได้ครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นการคาดคะเนนะครับแต่ยังไม่ใช่ข้อเท็จจริงครับ
0: ค่ะอาจารย์ค่ะต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะที่วันนี้มาให้ข้อมูลทำให้เรารู้จักอนักกรกตามากยิ่งขึ้นนะคะ
4: ครับขอบพระคุณครับ
1: แล้วก็ได้รู้โอกาสด้วยว่าเราจะได้โอกาสอะไรบ้างนะครับพลังงานสะอาดจากจากภูเขาไฟใช่ไหมครับใต้ดิน
4: ครับใช่ครับ
0: ค่ะค่ะวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะกับเราทั้งสองท่านสองคนนะคะขอลาไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

นี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcot News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันพุธที่9เดือนกันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะก็วันนี้นะคะมีหลากหลายประเด็นให้ต้องติดตามกันเช่นเคยค่ะขอเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนเลยนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะคะโดยมีข้อความระบุว่าเดินทางถึงกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์เพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพของกษัตริย์ฮารันที่5แห่งนอร์เวย์ในวันที่9กันยายนในระหว่างที่เดินสำรวจเส้นทางของงานพระราชพิธีได้มีคนไทยที่มาจากอเมริกาและคนไทยที่พำนักอยู่ในนอร์เวย์เข้ามาทักทายอย่างเป็นกันเองทั้งสองฝ่ายต่างตื่นเต้นดีใจผลัดกันให้พรซึ่งกันและกันด้วยความปิติยินดีค่ะผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่านายอนุทินได้ให้สัมภาษณ์ในรายการตอบโจทย์ทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS เมื่อคืนวันที่7กันยายนที่ผ่านมาโดยช่วงหนึ่งก็ได้ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการถูกกล่าวหาว่าอ้างอิงสถาบันหรือเบื้องสูงว่าช่วยบอกสิครับว่าผมไปแอบอ้างตรงไหนที่ผมแอบอ้างการปฏิบัติหน้าที่นายกในทุกนโยบายของรัฐบาลหน้าที่หลักคือการถวายการรับใช้เบื้องพระยุคลบาทสนองโครงการต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนถวายงานในหน้าที่ที่มีเราไปอ้างตรงไหนทำตามทุกอย่างไม่ทำถวายสิแปลกเมื่อถูกถามว่านายกอาจจะไม่ได้พูดโดยตรงแต่มักมีภาพปรากฏเช่นการออกงานร่วมกับราชเลขานุการในพระองค์หรือการประชุมร่วมกับองคมนตรีนายอนุทินกล่าวว่าทุกอย่างเป็นไปตามกำหนดการไม่เคยนำเรื่องเบื้องสูงหรือสถาบันมาแอบอ้างเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองหรือใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินทุกอย่างดำเนินการไปตามขั้นตอนและอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารอย่างเปิดเผยและตรวจสอบได้ทำไมผมจะไม่รู้ที่ต่ำที่สูงผมต้องรู้มากกว่าคนอื่นด้วยซ้ำพาดหัวใหญ่ไทยรัฐค่ะอนุทินออกทีวีโต้ข้อครหาโหนสถาบันอ้างเบื้องสูงลั่นรู้ที่สูงที่ต่ำกว่าคนอื่นมาร์คถล่มยับคมนาคมปั้นงบประเคนกลุ่มทุนพักประชาชนกระซวกยับเกษตรสร้างตึกไว้ 17,000 อาคารถกงบปี70วันที่2ฝ่ายค้านขย่มกระทรวงคมนาคมถมงบก่อสร้างซ่อมถนนสุรเชษจวกปั้นโครงการประเคนผู้รับเหมา VIP ขุมทองหลักนักการเมืองก็รวมประเด็นเรื่องของการเมืองการถกงบไปด้วยเลยนะคะขณะที่พาดหัวใหญ่ไทยโพสต์ค่ะอนุทินลั่นรู้ที่สูงที่ต่ำโตแอบอ้างเอื้อการเมืองเท้งปลุก13กันยายนบีบกกต.นายกแจ้งถูกกล่าวหาแอบอ้างสถาบันหลังออกงานร่วมองคมนตรียันรู้ที่สูงที่ต่ำรู้มากกว่าคนอื่นทำทุกอย่างตามขั้นตอนโผล่คอมเมนต์ตอกดิโรดเลิกสันดานคิดเองเองจากโพสต์เลข229รองหัวหน้าพรรคประชาชนรีบแซะภูมิใจไทยงับเบ็ดวราวุธขอม็อบยึดกรอบกฎหมายค่ะ
1: ครับด้านนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนครับประกาศชวนประชาชนร่วมกิจกรรมวันที่13กันยายนเดินขบวนระยะทางประมาณ11กิโลเมตรจากไอลอไปยังหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเพื่อกดดันให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ให้ดำเนินคดีผู้ถูกกล่าวหาหัวเลือกสว.ครับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นก่อนกกต.เตรียมพิจารณาและแจ้งผลคดีในวันที่14กันยายนสอดคล้องกับแคมเปญของไอลอที่เรียกร้องให้กกต.ดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229คนโดยช่วงเย็นจะมีกิจกรรมบริเวณลานหน้าหอศิลป์ทั้งดนตรีนิทรรศการเกี่ยวกับคดีและระบุว่าไม่เน้นการปราศัยหรือว่าปักหลักชุมนุมยืดเยื้อด้านนายสมชายศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ก็เตือนนะครับว่ากกต.จะต้องพิจารณาสำนวนคดีหัวสว.อย่างรอบคอบและสามารถชี้แจงต่อสังคมได้โดยการประเมินว่ามีแนวโน้มที่กกต.จะสั่งฟ้องสว.และบุคคลที่เกี่ยวข้องบางส่วนแต่ผู้ดำรงตำแหน่งทาง างการเมือง21คนอาจจะไม่ได้ถูกสั่งฟ้องนายสมชายยังบอกอีกนะครับว่าถ้าหากกกต.ยกคำร้องโดยไม่มีการพิจารณาหลักฐานอย่างรอบด้านอาจจะมีผู้เตรียมร้องดำเนินคดีตามมาตรา157กับผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งย้ำนะครับว่าไม่สนับสนุนการชุมนุมที่อาจจะนำไปสู่ความรุนแรงแต่ถ้าหากเป็นการเคลื่อนไหวโดยสงบและอยู่ภายใต้กฎหมายก็สามารถทำได้ขณะเดียวกันนายสนธิยาสวัสดีครับยื่นคำร้องให้การเพิ่มเติมต่อกกต.กรณีร้องให้มีการตรวจสอบและพิจารณายุบพรรคประชาชนด้วยกล่าวหาว่านายณัฐพงษ์นายพฤทธิ์วัชรศิลป์และก็นางสาวรักชนกศรีนอกนำประเด็นสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้องกับการกล่าวหาคดีหัวสบซึ่งนายสนธิยาเห็นว่าอาจจะเข้าข่ายการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองและขอให้กกต.พิจารณาตามกฎหมายนายสนธิยายังเรียกร้องให้กกต.ไม่เร่งส่งเรื่องคดีหัวสว.ไปยังศาลฎีกาโดยเห็นว่าถ้าหากศาลยกฟ้องกกต.ก็อาจจะถูกฟ้องกลับได้พร้อมกับเตือนกลุ่มไอลอว์และผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่13กันยายนขอให้มีการตรวจสอบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมโดยระบุว่าถ้าหากพบการกระทำผิดจะเข้าแจ้งความดำเนินคดีส่วนท่าทีของทางรัฐบาลครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวที่อาจจะทำให้ประเทศกลับไปสู่บรรยากาศความขัดแย้งในอดีตพร้อมกับเตือนนะครับว่าอาจจะกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนโดยยืนยันว่ารัฐบาลเข้ามาจากกระบวนการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลตามเสียงข้างมากในสภาส่วนนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็เรียกร้องให้ผู้ที่จะออกมาแสดงความคิดเห็นหรือว่าชุมนุมใช้สิทธิ์ภายใต้ตามกฎหมายที่กำหนดและไม่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนทั่วไปครับมีพาดหัวข่าวในแนวหน้านะครับบอกว่าพรรคประชาชนมาแล้วเถ็งนัดรวมพล13กันยายนเดินเท้า11กิโลเมตรจากไอลอว์ถึงหอศิลป์กดดันกกต.ฟันคดีหัวสว.สมชัยเตือนกกต.พิจารณาคดีด้วยความรอบคอบหากยกคำร้องนักการเมือง21คนเจอเสี่ยงมาตรา157สนธิยาให้ปากคำกกต.ยุบพรรคประชาชนชี้พฤติกรรมส.ส.ใช้คำพูดเอกสารดึงสถาบันพระมหากษัตริย์โยงประเด็นหัวสว.เข้าข่ายซอกกร่อนบ่อนทำลายพร้อมเตือนกกต.อย่าส่งเรื่องฟ้องศาลตามเกมพรรคการเมืองเสี่ยงโดนฟ้องกลับสุชาติย้อนสนธิปลุกม็อบบอกไม่ใช่เรื่องสนุกพาประเทศถอยหลังไป20ปีมั่นใจไม่กระทบรัฐบาลเหตุเข้ามาอย่างชอบธรรมไม่มีทุจริตครับ
0: ค่ะขอไปแก้ไขพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เมื่อสักครู่นี้นะคะต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเลยค่ะซึ่งในพาดหัวข่าวไทยโพสต์นะคะอนุทินลั่นรู้ที่สูงที่ต่ำโตแอบอ้างเอื้อการเมืองเถ็งปลุก13กันยายนบีบกกต.นายกแจงถูกกล่าวหาแอบอ้างสถาบันหลังออกงานร่วมองคมนตรียันรู้ที่ต่ำรู้ยันรู้ที่สูงที่ต่ำรู้มากกว่าคนอื่นทำทุกอย่างตามขั้นตอนโผล่คอมเมนต์ตอกวิโรจน์เลิกสันดาปคิดเองเออเองจากโพสต์เลข229ค่ะและไปต่อกันที่เมื่อวานนี้นะคะนายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ภายหลังเชิญนางอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเข้าพบเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชาวอิสราเอลในประเทศไทยว่าประเด็นที่พูดกันเป็นเรื่องความกังวลของคนไทยที่มีชาวอิสราเอลที่เข้ามาประกอบธุรกิจและอยู่ระยะยาวในไทยกระทำการเมื่อกฎหมายไทย

0: ราชทูตอิสราเอลอย่านิ่งนอนใจและต้องอธิบายให้พลเมืองของเขาเข้าใจถึงความรู้สึกของคนไทยเพราะการท่องเที่ยวไทยแม้เป็นสิ่งที่ไทยให้ความสำคัญไม่ใช่เรื่องรายได้อย่างเดียวแต่ต้องเคารพในศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของไทยด้วยค่ะประเด็นนี้นะคะมีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวค่ะมท.บี้ตรวจสุสานลั่นผิดดำเนินคดีหมดสีหศักดิ์ถกทูตอิสราเอลยกระดับคุมเข้มพลเรือนพลพีสั่งปูพรมตรวจสุสานทั่วประเทศขยายพลเครือข่ายการฉบาดปมนอมินียันผิดกฎหมายดำเนินคดีหมดแย้มสุสานเจริญกรุงมี49หลุมอาจมีแปลงไร้ใบอนุญาตนายอำเภอบางคล้าเต้นสั่งอบต.เสม็ดใต้ตั้งกล้องวงจรปิดติดตามความเคลื่อนไหวสุสานชาวยิวระหว่างยังไม่มีใครลงนามรับคำสั่งรื้อถอนเคลื่อนย้ายศพขณะที่สีหศักดิ์เรียกทูตอิสราเอลถกปมชาวยิวละเมิดกฎหมายไทยย้ำฟันเด็ดขาดคนไม่เคารพกฎหมายจี้ยกระดับคุมพลเมืองอิสราเอลลั่นคนทุกชาติต้องเคารพศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของไทยด้านตม.สุราษฎร์แกะรอยตะครุบฝรั่งเควินได้แล้วที่บ้านพักหลังล่องหนโดนคำสั่งเนรเทศรายที่2ค่ะ
1: ครับช่วงนี้พักกันสักครู่นึงครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ตามช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2570วงเงิน 3.78 ล้านบาทวาระที่2และ3เข้าสู่วันที่2ครับโดยเริ่มพิจารณางบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วงเงิน 53,050 ล้านบาทท่ามกลางการอภิปรายของฝ่ายค้านที่ตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าของหลายโครงการครับโดยนายณัฐพงษ์สุมโนธรรมนะครับส.ส.พรรคประชาชนก็มีการตั้งคำถามถึงงบของกรมประมงโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างโรงเพาะพันธุ์กุ้งกล้ามกรามอัจฉริยะเรียกร้องให้กรมประมงชี้ให้เห็นผลลัพธ์ชัดเจนว่าจะช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและแก้ปัญหาของเกษตรกรได้อย่างไรขณะที่นายณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.พรรคประชาชนก็มีการตั้งข้อสังเกตงบกรมประมงประมาณ 4,800 ล้านบาทโดยครึ่งหนึ่งเป็นงบบุคลากรพร้อมกับวิจารณ์โครงการศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นงบผูกพันกว่า229ล้านบาทตั้งคำถามว่าเป็นภารกิจเร่งด่วนของกรมประมงหรือไม่และควรนำงบประมาณไปแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรมากกว่าด้านนายกรจาติกวนิชสสพรรคประชาธิปัตย์ครับเสนอให้รัฐบาลปฏิรูประบบสหกรณ์การเกษตรโดยยกตัวอย่างโมเดลฟอนเทราของนิวซีแลนด์ครับให้เกษตรกรรายย่อยรวมตัวกันเป็นผู้ถือหุ้นมีองค์กรบริหารแบบมืออาชีพช่วยเพิ่มอำนาจการต่อรองลดต้นทุนสร้างแบรนด์และเข้าถึงตลาดโลกพร้อมเสนอแนวคิดจัดตั้งบริษัทข้าวหอมมะลิแห่งชาติให้ชาวนาทุ่งกุลาร้องไห้ใน5จังหวัดภาคอีสานรวมตัวถือหุ้นเพื่อบริหารจัดตั้งและรับซื้อแปรรูปสร้างแบรนด์ไปจนถึงการส่งออกและนำผลกำไรมาแบ่งให้กับเกษตรกรหลังการอภิปรายเกือบ4ชั่วโมงครับที่ประชุมก็ลงมติผ่านงบประมาณของกระทรวงเกษตรก่อนจะเข้าสู่การพิจารณางบของกระทรวงคมนาคมวงเงิน 166,000 ล้านบาทซึ่งกรรมธิการปรับลดงบไป622ล้านบาทครับขออภัยครับ626ล้านบาทด้านนายชวนหลีกภัยอภิปรายนำภาพต้นไม้ริมทางหลวงนะครับที่ถูกตัดจนเหลือแค่ลำต้นขึ้นแสดงกลางสภาพร้อมกับเรียกร้องให้รัฐบาลจัดสรรงบดูแลต้นไม้ตามหลักรุกขกรรมไม่ใช่ใช้วิธีการตัดกุดหัว เพื่อแก้ไขปัญหาเพราะว่าต้นไม้เป็นทรัพยากรของประเทศช่วยลดความร้อนและก็ฝุ่น PM 2.5 ด้านนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะก็มีการเสนอให้ปรับลดงบของกระทรวงคมนาคมลง 10% และตั้งคำถามถึงความสอดคล้องโครงการต่างๆกับงบประมาณที่ตั้งไว้รวม

0: งโครงการแรนบิชและโครงการโครงสร้างขนาดใหญ่และมีการเตือนเรื่องของงบผูกพันโดยเริ่มต้นวงเงินขั้นต่ำอาจจะกลายเป็นภาระงบประมาณในอนาคตและเรียกร้องให้รัฐบาลมีแผนพัฒนาคมนาคมที่เป็นเอกภาพมากกว่านี้นอกจากประเด็นงบประมาณนะครับก็มีความวุ่นวายเรื่องของการควบคุมการประชุมพรรคประชาชนก็เรียกร้องเรียนนะครับว่าการอภิปรายถูกจำกัดเวลาและดุลยพินิจของประธานสภาพร้อมกับเรียกร้องให้มีการทบทวนควบคุมการประชุมส่วนกรณีส.ส.ต้องประชุมถึงดึกดื่นนะครับและก็ไม่มีอาหารจำหน่ายนายพันธินน่วมเจิมส.ส.นะครับก็บอกว่าส.ส.หลายคนเดือดร้อนจากการประชุมถึงเที่ยงคืนและเสนอให้มีสวัสดิการอาหารช่วงกลางคืนขณะที่นายโสพลสารามประธานสภาก็ยืนยันว่าไม่มีสวัสดิการอาหารให้ส.ส.ซื้อรับประทานเองและก็ระบุนะครับว่าตอนนี้กำลังศึกษาปัญหาเรื่องนี้อยู่ประธานสภาก็ยังเตือนกรณีที่ส.ส.จากพรรคนะฮะใช้ป้ายตัวเลขตอบโต้กันกลางสภาทั้งตัวเลข229 44 143 7และก็157นะครับโดยเห็นว่าเข้าข่ายผิดข้อบังคับเพราะว่าการนำวัตถุหรือว่าป้ายมาแสดงในห้องประชุมต้องได้รับอนุญาตจากประธานก่อนนะครับจึงเตรียมห้ามนำป้ายลักษณะดังกล่าวมาใช้ในการประชุมครั้งต่อไปก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในหน้าหนึ่งของแนวหน้านะครับบอกว่าสภาถกพรบ.งบ70วาระ2วันที่2ฝ่ายค้านถล่มงบกรมประมงอัดงบตั้งศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่อุดรธานีทำเพื่อใครหรือแสดงอภินิหารรัฐมนตรีแต่เมินปลาหมอคางดำก่อนที่รัฐปฏิรูปสากลดันโมเดลฟอนเทียร่าพาโครงการเกษตรกรไทยชูตั้งบริษัทข้าวหอมมะลิแห่งชาติแก้จนถาวรถกงบคมนาคมชวนโชว์รูปตัดต้นไม้ริมทางหลวงประจานกลางสภาตัดกุดหัวแบบประหารชีวิตซัดหน่วยงานมักง่ายอภิสิทธิ์ขอตัดงบคมนาคม 10% ซัดจัดงบไม่ตรงปกซ้ำไร้เอกภาพทิ้งเชื้อตัดถนนเป็นงบผูกพันส่อเอื้อประโยชน์กลุ่มทุนและพวกพ้องขณะที่พันธินปชน.โอดประชุมสภากลางดึกส.ส.เป็นโรคกระเพาะไม่มีข้าวกินจี้ประธานทบทวนสวัสดิการด้านโพโสพลยันสวัสดิการไม่มีซื้อกินเองติงจะโดนกล่าวหาอาสามาแล้วกินข้าวฟรีสั่งเบรกขึ้นป้ายตัวเลขตอบโต้กันผิดข้อบังคับครับ
1: ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษาคดีที่ประชาชนและเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบรวม54คนเป็นโจทยื่นฟ้องกรมประมงพร้อมหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวม18รายในความผิดฐานละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรจากกรณีปล่อยปละละเลยในการควบคุมผู้นำเข้าปลาหมอคางดำจนเกิดการแพร่ระบาดระเบิดเมืองสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อระบบนิเวศและอาชีพของประชาชนโดยมีตัวแทนภาคประชาชนจากหลากหลายจังหวัดเดินทางมาร่วมฟังคำพิพากษาด้วยสำหรับศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาความยาวกว่า120หน้าให้ผู้มีอำนาจหน้าที่โดยตรงได้แก่กรมประมงและอธิบดีกรมประมงปฏิบัติตามแผนการระงับยับยั้งและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องโดยคำสั่งจะมีผลบังคับภายใน180วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดนอกจากนี้ศาลยังมีคำสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามประกาศให้พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นเขตภัยพิบัติเพื่อเร่งนำงบประมาณมาใช้ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบส่วนจังหวัดอื่นศาลให้ยกฟ้องเนื่องจากผู้ฟ้องในคดีนี้ไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวพร้อมยกฟ้องผู้ถูกฟ้องรายอื่นเช่นกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและกระทรวงการคลังค่ะข่าวสดนะคะพาดหัวรองประเด็นนี้ค่ะศาลปกครองสั่งเร่งกำจัดหมอคางดำให้กรมประมงจัดการเขตภัยพิบัติแม่กลองผู้เสียหายอุทธรณ์ต่อยังมีหลายจังหวัดเดือดร้อนศาลปกครองกลางสั่งกรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นระบบค่ะ
0: ครับรัฐบาลเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสอบเข้ารับราชการหลังจากสำนักงานกพ.ตรวจสอบพบการทุจริตในการสอบภาคกย้อนหลังไปตั้งแต่ แต่ปี59จนถึงปัจจุบันรวม114กรณีครับโดยเฉพาะการสวมตัวเองเข้าสอบนะครับแล้วก็พบช่องโหว่ที่ทำให้ผู้ที่เคยทุจริตในหน่วยงานหนึ่งสามารถไปสมัครสอบหน่วยงานอื่นได้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกนะครับว่ากพ.เสนอให้กำหนดมาตรฐานการลงโทษให้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วทั้งประเทศพร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูลกลางหรือว่าแบ็คลิสต์ผู้ที่เคยทุจริตการสอบเข้ารับราชการเพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถตรวจสอบก่อนเข้ารับบุคคลเข้ารับราชการสำหรับผู้ที่ทุจริตสอบและภายหลังได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการจะถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงกำหนดโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวส่วนกรณีพบว่าทุจริตก่อนการบรรจุให้ผู้ที่มีอำนาจสั่งบรรจุดำเนินการให้ออกจากราชการโดยพลันขณะเดียวกันครับกพ.ก็กำหนดให้ผู้ทุจริตสอบภาคกเป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการและสามารถเพิกถอนหนังสือรับรองผลการสอบภาคกได้โดยปัจจุบันมีผู้ถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามแล้ว24รายและรัฐบาลก็ยังวางแผนปรับระบบสอบเป็น3ระยะครับระยะสั้นภายใน1ปีจะทำหลักเกณฑ์และมาตรฐานทางวินัยให้ชัดเจนระยะกลางภายใน3ปีเตรียมปรับการสอบภาคกจากระบบกระดาษดินสอควบคู่กับ e-exam และนำไปสู่ e-exam แบบรูปแบบเดียวเพื่อเพิ่มมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตตรวจสอบได้เข้มข้นขึ้นครับส่วนในระยะยาว5ปีเตรียมผลักดันกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการทุจริตสอบรับราชการพร้อมกำหนดโทษทางอาญาที่เข้มงวดขึ้นนะครับมีพาดหัวในแนวหน้านะครับจับได้ไล่ออกรัฐคอสสกัดโกงสอบให้ขึ้นบัญชีดำทั่วประเทศรัฐบาลวางมาตรการสกัดทุจริตสอบราชการโกงสอบไล่ออกสถานเดียวจัดทำแบ็คลิสต์กลางทั่วประเทศเตรียมเปลี่ยนสอบภาคกเป็น e-exam และออกกฎหมายเอาผิดทั้งกระบวนการครับ
1: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งร้านแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายค่ะตำรวจบก.ปอท.และเจ้าหน้าที่แผนกกงสุลตำรวจสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยได้ร่วมกันเปิดปฏิบัติการนะคะเข้าตรวจค้นและจับกลุ่มกลุ่มอาชญากรออนไลน์ชาวเกาหลีใต้และชาวจีนที่ลักลอบเข้ามาหลบซ่อนตัวในประเทศไทยได้รวม13คนแบ่งเป็นชาวจีน1คนและชาวเกาหลีใต้อีก14คนพร้อมตรวจยึดของกลางจากบ้านพักย่านบางพลีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งถูกดัดแปลงเป็นออฟฟิศและใช้เป็นฐานปฏิบัติการของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์นะคะลุยตะครุบบอสเกาหลีใต้หนีคดีตุ๋น147ล้านบาทหลอกลงทุนในไทย2ชาติจับมือขยายผลกองปราบแกะรอยตะครุบหัวหน้าแก๊งต้มตุ๋นแดนกิมจิแหกตาเพื่อนร่วมชาติลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในไทยก่อนเชิดเงินกว่า147ล้านเพ่นหนีจ่อขยายผลฟันเพิ่มอีก3คดีในไทย14คดีที่เกาหลีใต้ด้านตำรวจปอทจับมือแผนกกงสุลตำรวจสถานทูตเกาหลีใต้เปิดปฏิบัติการ Breaking Chain 2025ขยายผลรอบ3บุกทลายแก๊ง Call Center ย่านบางพลีรวบชาวเกาหลีใต้12คนและชาวจีน1คนค่ะ
0: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพครับเร่งสรุปร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือ PDP 2026หลังเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายตั้งเป้าปรับปรุงร่างแผนให้เสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ก่อนจะเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะรัฐมนตรีพิจารณาประมาณเดือนพฤศจิกายนครับปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า PDP 2026ถูกนำกลับมาทบทวนใหม่หลังปัจจัยด้านพลังงานและบริบทประเทศเปลี่ยนแปลงไปจากการจัดทำแผนครั้งก่อนโดยหนึ่งในเทคโนโลยีสำคัญที่นำมาพิจารณาคือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR นะครับซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องและมีการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ตามสมมติฐานของแผนเหมาะสมกับการรองรับภาคอุตสาหกรรมและ Data Center ที่ต้องการใช้ไฟฟ้าอย่างมีเสถียรภาพร่าง PDP 2026ใน4กรณีศึกษานะครับก็มีการวางกำลังผลิตสูงสุดประมาณ 9,000 เมกะวัตต์ในปี2050ส่วนการเริ่มโครงการอาจจะอยู่ที่ประมาณ300เมกะวัตต์ต่อโรงโดยแต่ละโรงนะครับโรงแรกเนี่ยจะมีแนวโน้มให้รัฐวิสาหกิจอย่างเช่นกฟผ.เป็นผู้ริเริ่มเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่มีความอ่อนไหวและต้องอาศัยความน่าเชื่อถือสูงขณะที่การเปิดให้เอกชนเข้ามาดำเนินการโครงการต่อไปอาจจะขึ้นอยู่กับ

0: ความพร้อมด้านเทคโนโลยีกฎระเบียบและการยอมรับของประชาชนด้านค่าไฟฟ้าครับกระทรวงพลังงานตั้งเป้าควบคุมค่าต้นทุนไฟฟ้าเฉลี่ยตลอดแผนไว้ที่ประมาณ3.88 บาทต่อหน่วยโดยใช้การผสมผสานเชื้อเพลิงและเทคโนโลยีหลายรูปแบบก่อนจะเปิดรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ประมาณ1สัปดาห์นะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนครับสนพ.เร่งสรุปพฤศจิกายนชงเข้าครม.แห่พิจารณาแผน PDP คุมค่าไฟเฉลี่ย 3.88 บาทชูกฟผ.นำร่องสร้าง SMR ระยองห่วง Data Center หอการค้าไทยชี้ไทยช่วยไทยบูมซื้อครับ
1: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้พูดถึงความคืบหน้าการเจรจาภาษีสหรัฐอเมริกาว่าการเจรจาเป็นไปได้ด้วยดีมากเราสามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ทุกประเด็นขณะนี้เหลือรอขั้นตอนรายละเอียดเรื่องตัวอักษรและภาษาคาดว่าจะจบได้ภายในเร็ววันนี้ค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะสุภจีแย้มข่าวดีใกล้ปิดดีลภาษีหนูเจาะคุยทรัมป์สุภจีเผยเจรจาภาษีสหรัฐเป็นไปได้ด้วยดีอีก1สัปดาห์ชัดเจนมั่นใจได้ตามดีลเดิมชี้หักลงตัวพร้อมต่อสายอนุทินคุยทรัมป์ทันทีครม.เห็นชอบหลักการกฎหมายส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพเพิ่มโอกาสเข้าถึงทุนค่ะ
0: กระทรวงศึกษาธิการเผยผลการประเมินพิซซ่า2025นะครับก็พบว่าคะแนนนักเรียนไทยเพิ่มขึ้นทั้ง3ด้านเมื่อเทียบกับปี2022ครับคะแนนวิทยาศาสตร์อยู่ที่432คะแนนเพิ่มขึ้น23คะแนนคณิตศาสตร์407คะแนนเพิ่มขึ้น13คะแนนและการอ่าน392คะแนนเพิ่มขึ้น13คะแนนทำให้อันดับโดยรวมของไทยขยับขึ้นอันดับที่58ในปี2022มาอยู่ที่อันดับที่53ของโลกครับการประเมินครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างนักเรียนอายุ15ปีจำนวน 8,547 คนจากร้อง273สถานศึกษาครอบคลุมโรงเรียนสังกัดสพท.อาชีวศึกษาโรงเรียนเอกชนโรงเรียนสาธิตโรงเรียนสังกัดท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและโรงเรียนวิทยาศาสตร์นะครับแต่เมื่อเทียบกับประเทศอาเซียนคะแนนวิทยาศาสตร์ของไทยอยู่ที่432คะแนนสูงกว่ามาเลเซียอินโดนีเซียกัมพูชาและฟิลิปปินส์อย่างไรก็ตามทั้ง3ด้านของไทยก็ยังถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ OECD ซึ่งอยู่ที่482คะแนนในวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็463คะแนนในคณิตศาสตร์และ461คะแนนในด้านของการอ่านนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในมติชนศึกษาธิการเฮคะแนนพิซซ่านักเรียนไทยพุ่งด้านวิทย์คณิตการอ่าน3ปีขึ้น5อันดับรั้งที่53ของโลกครับ
1: แม่ทัพภาคที่4จัด Open House เติมรอยยิ้มสานฝันเยาวชนอำเภอจะแนะสู่สังคมสันติสุขกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าจัดกิจกรรม Open House เปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนและกิจกรรมแม่ทัพเคียงข้างประชาชนณที่ว่าการอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในพื้นที่โดยพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ได้ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนและเยาวชนชั้นป.6พร้อมร่วมเชียร์การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง U15 ระหว่างทีมตำบลดุสงยอกับทีมตำบลเชิงคีรีตัวแทนจังหวัดนราธิวาสเตรียมสู้ศึกสันติสุขครับชิงถ้วยพระราชทานมุ่งใช้กีฬาเป็นเกราะป้องกันเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดโดยแม่ทัพภาคที่4ยังได้แจกไอศกรีมเติมเต็มความสุขและรอยยิ้มอย่างเป็นกันเองไฮไลท์สำคัญก็คือช่วง UH60 สารฝันเยาวชนชายแดนใต้ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้สัมผัสเฮลิคอปเตอร์และยุทโธปกรณ์จริงพร้อมเรียนรู้ภารกิจช่วยเหลือประชาชนและฝึกทักษะการปฐมพยาบาล CPR นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันถือเป็นการเปิดมุมมองใหม่เปลี่ยนยุทโธปกรณ์เป็นเครื่องมือเชื่อมความสัมพันธ์จุดประกายแรงบันดาลใจให้เยาวชนเติบโตเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชายแดนใต้ต่อไปข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะ
0: หมดเวลาการทันข่าวครับเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันกทมคุมเหตุน้ำมันรั่วพระราม3สูบเก็บแล้ว 22,000 ลิตรเตรียมเปิดหน้าดินหาจุดรั่วคืนที่ผ่านมานายชาชาสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3คอนรอยต่อเขตคลองเตยและเขตยานาวาโดยกรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงพลังงานกรมควบคุมมลพิษและผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนเร่งควบคุมการปนเปื้อนและเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชนผู้ว่ากทมเปิดเผยระหว่างลงพื้นที่ว่าเจ้าหน้าที่ได้บล็อกท่อระบายน้ำเพื่อจำกัดการไหลของน้ำมันปนเปื้อนโดยวางซุ้มซับน้ำมันเร่งสูบระบายน้ำมันปนเปื้อนออกจากท่อระบายน้ำทำให้น้ำมันที่ตกค้างในท่อระบายน้ำเบาบางลงเหลือเพียงคราบฟิล์มบางๆขณะที่กลิ่นน้ำมันลดความรุนแรงลงยืนยันว่าน้ำมันทั้งหมดที่สูบออกจะนำไปผ่านกระบวนการบำบัดอย่างถูกต้องไม่มีการปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะเด็ดขาดภายหลังการลงพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างเป็นระบบโดยที่ประชุมมีมติมอบหมายให้ผู้อำนวยการเขตคลองเตยเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่ทั้งหมดและให้บริษัทน้ำมันเอกชนเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการแก้ไขปัญหาวิเคราะห์สาเหตุและจัดกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถสูบเก็บน้ำมันตกค้างในระบบระบายน้ำสะสมได้แล้วรวมประมาณ 22,000 ลิตรซึ่งขนย้ายและนำไปกำจัดตามกระบวนการความปลอดภัยที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้างอย่างรัดกุมด้านการป้องกันอัคคีภัยได้เฝ้าระวังในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงควบคุมการเข้าออกพื้นที่อย่างเข้มงวดขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้ตรวจวัดค่าความเข้มข้นของไอระเหยไวไฟบริเวณผิวถนนและพื้นที่โดยรอบหากค่ามีแนวโน้มสูงขึ้นแต่ระดับประมาณร้อยละ15-20จะแจ้งสถานีดับเพลิงและกู้ภัยรวมถึงสำนักงานเขตทันทีเพื่อเตรียมกำลังและดำเนินมาตรการลดความเสี่ยงนอกจากนี้จะเตรียมโฟมดับเพลิงสำรองขนาด18ลิตรพร้อมรถดับเพลิงและกำลังสนับสนุนระหว่างปฏิบัติงานในจุดเสี่ยงที่ประชุมประเมินแล้วว่าสถานการณ์ยังไม่มีความจำเป็นต้องอพยพประชาชนในชุมชนใกล้เคียงทั้ง2แห่งสำหรับแผนการแก้ไขที่ต้นเหตุจะนำเครื่องมือและรถขุดเจาะเข้าพื้นที่เพื่อเปิดหน้าดินและสำรวจหารอยบกพร่องของแนวท่อส่งน้ำมันโดยจะประสานกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและหน่วยงานสาธารณูปโภคอื่นๆล่วงหน้าเพื่อป้องกันไม่ให้กระทบต่อท่อส่งระบบอื่นทางนี้จะประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับชุมชนเกี่ยวกับการปิดเส้นทางปฏิบัติงานประมาณ 2-3 วันเกิดเหตุไฟไหม้บ้านไม้2ชั้นปลูกติดกันหลายหลังซอยวงสว่าง19มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนเมื่อเวลา 1:45 นาทีที่ผ่านมาได้รับแจ้งจากสายด่วน199เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนซอยวงสว่าง19ถนนวงสว่างแขวงวงสว่างเขตบางซื่อเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่โดยพบว่าเพลิงไหม้บ้านประชาชนซอยวงสว่าง19ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้2ชั้นปลูกติดกันหลายหลังเบื้องต้นไม่มีผู้ติดค้างเจ้าหน้าที่ได้วางหัวฉีด2หัวฉีดเร่งสกัดกั้นการลุกลามอย่างไรก็ตามสามารถควบคุมเพลิงได้ในเวลา 2:06 นาทีที่ผ่านมาเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1ราย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: ใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอและโครงการสร้างความตระหนักรู้การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบมีจริยธรรมโดยสดช.
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417-69A
1: AI ช่วยให้เราทำงานได้รวดเร็วขึ้นแต่คำตอบอาจไม่ถูกต้องหรือครบถ้วนเสมอไปก่อนเชื่อหรือนำไปใช้ควรตรวจสอบความถูกต้องและพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นร่วมกันใช้ AI อย่างมีจริยธรรมตามแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์คิดก่อนใช้ตรวจสอบก่อนเชื่อด้วยความห่วงใยจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางทีจ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอะ
4: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: M-Cord Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานทีไรน้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรหมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ

0: เรสคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
3: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
4: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
5: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
3: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย Mcord Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ
2: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
6: ้ทานอาหารให้หมดจานขยะจากอาหารถูกทิ้งให้เป็นขยะรอวันเน่าเสียกลายเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศถึง 8% ในประเทศไทยมีขยะอาหารคิดเป็น 64% ของขยะทั้งหมดยิ่งเรากินอาหารเหลือเยอะการสร้างก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศจะมากขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวการปรับพฤติกรรมเล็กๆที่สร้างได้ด้วยตัวเองที่บ้านก็มีส่วนช่วยลดโลกร้อนได้แล้วสร้างจิต

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขต

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการสุขกายปลายใจอสมทพัทลุงค่ะจ้าจ๋าดูแลคุณผู้ฟังกันนะคะชั่วโมงพักเช้าเช่นเคยต่อเนื่องไปจนถึงบ่ายสามนะคะอยู่กับคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 วันนี้วันพุธกลางสัปดาห์ค่ะดูแลคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะอยู่ด้วยกันกับสื่อโฆษณาทางอสมทพัทลุงด้วยค่ะ

ันนี้เราอยู่ด้วยกันกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะคะให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะการชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะคะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะคะสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอแถมฟรีอีก1พร้อมคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคราบแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทนะคะโทรเลย02-114-3990 นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ทิ้งได้ถูกต้องช่วยโลกได้ถูกทางคนไทยส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไปขยะพลาสติกปนเปื้อนรวมกันมาตั้งแต่ต้นทางยากลำบากต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปรีไซเคิลและการกำจัดกลายเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือถมกลางแจ้งซึ่งต้องใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมาดังนั้นเราควรแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนทิ้งลงถังแยกขยะก่อนทิ้งคือสิ่งที่ควรทำ10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้าลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา
1: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
2: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
2: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
3: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT

บมจ.สมท.นะคะหนึ่งในบริษัทสื่อสารมวลชนชั้นนำที่มีช่องทางการสื่อสารครบทุกแพลตฟอร์มโดยเฉพาะสื่อวิทยุ MCOT Radio Network นะคะที่มีเครือข่ายวิทยุครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุนะคะโดยผู้เช่าสามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศเพื่อให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่เฉพาะนะคะสามารถเลือกพื้นที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสการสื่อสารให้กับธุรกิจของคุณโดยสื่อวิทยุของบมจ.สมท.มีจุดแข็งคือมีสถานีครอบคลุมสามารถสื่อสารได้ทุกกลุ่มเป้าหมายสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจการเช่าเวลานะคะโทร02-201-6512และ0894990909ค่ะ

0: แอเร็กครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ขณะนี้เวลา 9:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลย้ำบ้านใช้มิเตอร์ชั่วคราวเพื่ออยู่อาศัยตรวจบินเดือนกันยายนครบเงื่อนไขปรับเป็นอัตราบ้าน200หน่วยแรกค่าพลังงานไม่เกิน3บาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าไฟฟ้าและสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านซึ่งยังใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวโดยขอให้ประชาชนตรวจสอบใบแจ้งค่าไฟตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569หากเป็นการใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยจริงและมีประวัติชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะเข้าหลักเกณฑ์ปรับมาใช้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแทนอัตราค่าไฟฟ้าชั่วคราวเดิมมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับกิจกรรมพลังงานหรือกกพ.เพื่อช่วยประชาชนที่อยู่อาศัยในบ้านซึ่งยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรแต่มีลักษณะการใช้ไฟฟ้าเพื่ออยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องโดยจากเดิมผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มนี้ถูกเรียกเก็บค่าพลังงานไฟฟ้าชั่วคราวในอัตรา 6.8024 บาทต่อหน่วยจะได้รับการปรับมาใช้อัตราประเภทบ้านอยู่อาศัยตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปสำหรับอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกจะคิดค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยส่วนการใช้ตั้งแต่หน่วยที่201เป็นต้นไปจะคิดตามอัตราขั้นบันไดของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยทั้งนี้อัตราดังกล่าวเป็นเฉพาะส่วนค่าพลังงานไฟฟ้าในขณะที่ยอดสุทธิในใบแจ้งค่าไฟยังมีองค์ประกอบอื่นตามโครงสร้างค่าไฟจึงไม่ควรเข้าใจว่า3บาทต่อหน่วยเป็นอัตราสุทธิของไฟฟ้าทุกหน่วยหรือเป็นค่าเฉลี่ยของทั้งบินรัฐบาลปลื้มการศึกษาไทยขยับ5อันดับคะแนนเด็กไทยดีขึ้นทั้ง3ด้านร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลหรือพิซซ่า2025เป็นสัญญาณที่น่ายินดีสำหรับการศึกษาไทยหลังคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนไทยเพิ่มขึ้นทั้ง3ด้านเมื่อเทียบกับพิซซ่า2022ได้แก่วิทยาศาสตร์432คะแนนเพิ่มขึ้น23คะแนนคณิตศาสตร์407คะแนนเพิ่มขึ้น13คะแนนและการอ่าน392คะแนนเพิ่มขึ้น13คะแนนส่งผลให้อันดับของประเทศไทยขยับจากอันดับ58ในปี2022มาเป็นอันดับที่53ในปี2025สิ่งที่น่ายินดีไม่ใช่เพียงอันดับที่ขยับขึ้นแต่คือการที่คะแนนเพิ่มขึ้นทั้ง3ด้านซึ่งสะท้อนพัฒนาการของผู้เรียนในทักษะสำคัญทั้งการใช้เหตุผลการคิดวิเคราะห์การทำความเข้าใจข้อมูลและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงนอกจากนี้ประเทศไทยยังเป็นหนึ่งใน8ประเทศและเขตเศรษฐกิจที่คะแนนเฉลี่ยทั้ง3ด้านเพิ่มขึ้นจากพิซซ่า2022อย่างมีนัยสำคัญทางเศรษฐกิจสะท้อนถึงการพัฒนาที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนในรอบการประเมินครั้งนี้สำหรับผลการประเมินในปี2025อย่างพบว่าสัดส่วนนักเรียนไทยที่มีสมรรถนะตั้งแต่ระดับพื้นฐานขึ้นไปเพิ่มขึ้นจากปี2022ทั้งวิทยาศาสตร์ 12% คณิตศาสตร์ 9% และการอ่าน 6% สะท้อนว่าการพัฒนาคะแนนไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในภาพรวมแต่มีนักเรียนจำนวนมากขึ้นที่ก้าวขึ้นสู่ระดับทักษะพื้นฐานที่สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคออ
3: ืมดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: รสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านฉ่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: M-Pod Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออน

0: โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
3: เพราะโลกเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่กำลังเต็มไปด้วยขยะที่มากมายมหาศาล
4: ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยทุก1นาที1ล้านใบประเทศไทยเฉลี่ย1คนทำให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อวันขยะมากขึ้นปัญหาการกำจัดก็เพิ่มขึ้นครับ
3: ขยะคิดก่อนใช้ใส่ใจก่อนทิ้งด้วยนะคะ
1: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
2: บุหรี่ไฟฟ้าทำลายสุขภาพอย่าหลงเชื่อหรือตกเป็นเหยื่อโฆษณาที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ไม่อันตรายต่อสุขภาพหรือเป็นสินค้าทางเลือกในการช่วยเลิกสูบบุหรี่ลดละเลิกเพื่อสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงของตัวท่านเองและคนรอบข้าง

0: M-Cord Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขต
1: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cord Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป

เข้าสู่ชั่วโมงที่2กันนะคะสุกายปลายใจอสมทพัทลุงยังคงดูแลต่อเนื่องนะคะกับจ้าจ๋ากฤษณิพานิลเขตเรื่อยไปจนถึงภาคบ่ายนะคะ

หน้าร้อนแบบนี้ก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงมาพร้อมโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันเบื้องต้นนะคะเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจโทรเลย02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ทิ้งได้ถูกต้องช่วยโลกได้ถูกทางคนไทยส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไปขยะพลาสติกปนเปื้อนรวมกันมาตั้งแต่ต้นทางยากลำบากต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปรีไซเคิลและการกำจัดกลายเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือถมกลางแจ้งซึ่งต้องใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมาดังนั้นเราควรแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนทิ้งลงถังแยกขยะก่อนทิ้งคือสิ่งที่ควรทำ10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้าลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา
1: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
2: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไ

0: าวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

ายท่านเคยเจอปัญหาไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุนะคะบางจุดก็อยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะคะโดยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะคะให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงนะคะติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรนะคะพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะคะสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคราบแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทนะคะโทรเลย02-114-3990 นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

สร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02 201 6512 089 499

0: เรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: เอ็มคอตขณะนี้เวลา10นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าว

ีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันราคาทองเปิดตลาดเช้านี้ลดลง450บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำเช้านี้เปิดตลาดราคาลดลง450บาททองคำแท่งรับซื้อ 67,950 บาทขายออก 68,150 บาททองรูปพรรณขายออก 68,950 บาทหลังจากนั้นราคาทองปรับขึ้นลงอีก3ครั้งล่าสุดปรับราคาครั้งที่4เมื่อเวลา 9:49 นทองคำแท่งรับซื้อ 68,000 บาทขายออก 68,200 บาททองรูปพรรณขายออก 69,000 บาทรัฐบาลทำจริงถนนสายตง4011จังหวัดตรังเสร็จแล้วพร้อมเปิดใช้มุ่งเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมสู่พื้นที่เกษตรกรรมนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทและมุ่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมให้เป็นกลไกสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งภาคคมนาคมขนส่งภาคการท่องเที่ยวและการเดินทางในชีวิตประจำวันเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงในพื้นที่ภาคใต้นั้นรัฐบาลโดยกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมขานรับนโยบายของนายกรัฐมนตรีและตามข้อสั่งการของนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสายตง4011แยกทล40

0: 59บ้านห้วยหินอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังจนแล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรเป็นที่เรียบร้อยแล้วถือเป็นผลการขับเคลื่อนและติดตามการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนของรัฐบาลสำหรับถนนทางหลวงชนบทสายตง4011เป็นเส้นทางเชื่อมต่อจากทล441559ผ่านตำบลเขาวิเศษและตำบลใกล้เคียงเข้าสู่ตัวจังหวัดตรังอีกทั้งเป็นทางสัญจรเข้าสู่พื้นที่ชุมชนไปยังแหล่งเกษตรกรรมสำคัญอาทิสวนยางพาราสวนปาล์มน้ำมันส่งเสริมให้การขนส่งผลผลิตมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นพร้อมสนับสนุนการค้าการลงทุนควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดตรังให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อไปรถไฟฟ้าควันพุ่งใต้ท้องรถเกิดเหตุรถ EV ยี่ห้อหนึ่งมีกลุ่มควันหนาแน่นพวยพุ่งออกมาจากใต้ท้องรถและส่วนท้ายของรถอย่างต่อเนื่องบริเวณลานจอดรถหน้าตลาดนานาเจริญตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจึงรีบใช้น้ำฉีดเพื่อควบคุมไม่ให้เกิดไฟลุกเจ้าของรถเล่าว่าเพิ่งขับรถออกมาจากบ้านพักเพื่อมาซื้อของในตลาดเมื่อเดินกลับมาที่รถตกใจเมื่อพบกลุ่มควันจำนวนมากพวยพุ่งออกมาจากใต้ท้องรถและท้ายรถจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่รถดับเพลิงขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วรอให้เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยและหาสาเหตุที่เกิดขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

0: สคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: Mcot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: แต่ก่อนเป็นคนสุขภาพไม่ค่อยดีปวดหัวบ่อยอ่อนเพลียก็ง่ายท้องอืดประจำสารพัดโรครุมเร้าเลยล่ะค่ะพอสุขภาพไม่ดีจิตใจก็พลอยแย่ไปด้วยมีวันหนึ่งได้อ่านหนังสือเขาบอกวิธีคิดบวกช่วยได้คิดไม่ถึงเลยนะคะว่าการคิดบวกช่วยให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นและยังพลอยทำให้สุขภาพร่างกายดีตามไปด้วยโรคต่างๆที่เคยเป็นก็ค่อยๆหายไปไม่กลับมาเป็นอีกเลยค่ะ
3: Mcot Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก
4: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอ

M-Cord Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงมาพร้อมโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันเบื้องต้นนะคะเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจโทรเลย02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา

0: ทิ้งได้ถูกต้องช่วยโลกได้ถูกทางคนไทยส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไปขยะพลาสติกปนเปื้อนรวมกันมาตั้งแต่ต้นทางยากลำบากต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปรีไซเคิลและการกำจัดกลายเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือถมกลางแจ้งซึ่งต้องใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมาดังนั้นเราควรแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนทิ้งลงถังแยกขยะก่อนทิ้งคือสิ่งที่ควรทำ10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆมีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้าลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆบ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา
1: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
2: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออน

0: ์ได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็คเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

บมจ.สมท.นะคะหนึ่งในบริษัทสื่อสารมวลชนชั้นนำที่มีช่องทางการสื่อสารครบทุกแพลตฟอร์มโดยเฉพาะสื่อวิทยุ MCOT Radio Network นะคะที่มีเครือข่ายวิทยุครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุนะคะโดยผู้เช่าสามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศเพื่อให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่เฉพาะนะคะสามารถเลือกพื้นที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสการสื่อสารให้กับธุรกิจของคุณโดยสื่อวิทยุของบมจ.สมท.มีจุดแข็งคือมีสถานีครอบคลุมสามารถสื่อสารได้ทุกกลุ่มเป้าหมายสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจการเช่าเวลานะคะโทร02-201-6512และ0894990909ค่ะ

อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอธิบดีกรมการปกครองล้านต่างชาติเข้ามาต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยในประเทศเป็นแค่มาตรการหนึ่งแต่มีแรงกว่านี้นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยถึงกรณีนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งในประเทศชาวต่างชาติที่เข้ามาสร้างปัญหาให้แก่ประเทศไทยว่าเป็นการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศ2569ซึ่งพยายามทำความเข้าใจกับทุกคนที่เข้ามาในประเทศไทยเรายินดีต้อนรับแต่เมื่อเข้ามาแล้วต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยหากใครมีพฤติกรรมที่ทำให้สร้างความเสียหายความเดือดร้อนแก่สังคมกระทบต่อความเป็นอยู่หรือความสงบสุขของประชาชนก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายส่วนต่อจากนี้หากชาวต่างชาติคนใดเข้ามาสร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยจะใช้วิธีในประเทศอย่างเดียวเลยหรือไม่นายนฤชากล่าวว่าความจริงมีหลายความผิดอยู่ซึ่งกฎหมายระบุไว้แล้วขณะเดียวกันมีชาวต่างชาติจำนวนมากหรือไม่ที่เข้ามาสร้างความวุ่นวายนายนฤชากล่าวว่าเท่าที่ได้รับรายงานยังไม่มีอะไรส่วนกรณีชาวอิสราเอลที่เข้ามาถือเป็นปรากฏการณ์ที่น่าเป็นห่วงหรือไม่นายนฤชากล่าวว่าต่างชาติที่เข้ามาแล้วอยู่อย่างสงบสุขมีจำนวนมากจึงต้องดูเป็นรายๆไปต้องดูในภาพรวมต้องสื่อสารให้สังคมเข้าใจว่ากิจกรรมเหล่านี้จะมีรูปแบบการแสดงออกอย่างไรหากไม่สร้างความเข้าใจกับสังคมจะทำให้เกิดปัญหาได้อย่างไรก็ตามหากจะทำกิจกรรมจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่อยู่แล้วว่าเป็นงานอะไรจะทำกิจกรรมแบบใดสำหรับกระทรวงมหาดไทยต้องกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องดูแลในพื้นที่นั้นหรือไม่นายนฤชากล่าวว่ามีการสอดส่องทุกพื้นที่ในประเทศไทยอยู่แล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนอกจากนี้อธิบดีกรมการปกครองยังเปิดเผยกรณีวานี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราให้เจ้าหน้าที่นำเอกสารไปยื่นให้แก่เจ้าของสุสานกรณีให้เอาศพออกจากพื้นที่แต่ยังไม่มีใครรับหนังสือจะดำเนินการอย่างไรว่าไม่พบเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก็ต้องให้พบเจ้าหน้าที่จะมีวิธีการแจ้งเพราะเอกสารทางราชการจะมีวิธีการอยู่แล้วเรื่องนี้ใช้สิทธิ์ทางศาลเราไม่รับอุทธรณ์ในเรื่องของการใช้พื้นที่เพราะผิดหลักเกณฑ์กับปัจจุบันเรื่องการอนุญาตที่ผ่านมาต้องย้อนกลับไปดูว่าอนุญาตภายใต้หลักเกณฑ์ใดซึ่งปัจจุบันในพื้นที่ว่าเป็นเรื่องสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมความถูกต้องของการจัดการในพื้นที่นำหลาย

0: เรื่องมาพิจารณาไม่ได้มีการต่อใบอนุญาตจึงไม่สามารถดำเนินการได้หากเป็นเรื่องที่ผิดก็ต้องแก้ไขส่วนอาจจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเอื้อด้วยหรือไม่เป็นความผิด 100% ซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ย้ำว่ากฎหมายเข้มข้นมีหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติครอบคลุมย้ำว่าจุดนี้เป็นสุสานของเอกชนเร่งเปิดหน้าดินหาต้นตอน้ำมันปนเปื้อนท่อระบายน้ำถนนเชื้อเพลิงนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงรอยต่อเขตคลองเตยและยานและเขตยานาวาว่าเจ้าหน้าที่ได้สูบของเหลวซึ่งมีทั้งน้ำและน้ำมันปนเปื้อนออกจากระบบประมาณ 20,000 ลิตรเบื้องต้นคาดว่าสัดส่วนน้ำน้ำมันอาจจะอยู่ที่ประมาณ 20% หรือราว 4,000 ลิตรซึ่งจะต้องรอผลการวิเคราะห์อย่างเป็นทางการเพื่อยืนยันปริมาณอีกครั้งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสมมติฐานว่าอาจจะมีการรั่วซึมจากท่อส่งน้ำมันใต้ดินบริเวณใกล้เคียงซึ่งเป็นท่อขนาดประมาณ14นิ้วใช้ส่งน้ำมันหลายประเภทและมีอายุการใช้งานประมาณ30ปีบริเวณดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงต้องประสานขออนุญาตก่อนเปิดหน้าดินเพื่อตรวจสอบแนวท่อซึ่งอยู่ลึกจากพื้นประมาณ2เมตรสำหรับพื้นที่ได้รับผลกระทบเบื้องต้นจำกัดอยู่ในแนวท่อระบายน้ำประมาณ50เมตรหรือพื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตรเจ้าหน้าที่ได้ใช้กระสอบทรายปิดกั้นท่อบริเวณต้นทางและปลายทางเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันกระจายออกไปยังพื้นที่อื่นพร้อมเดินหน้าสูบของเหลวออกอย่างต่อเนื่องโดยของเหลวที่สูบขึ้นมาจะส่งให้หน่วยงานและบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญแยกและกำจัดตามกระบวนการที่ถูกต้องผู้ว่ากทม.กล่าวว่าหากต้นเหตุเกิดจากการรั่วซึมจริงการลดแรงดันจะช่วยลดปริมาณน้ำมันที่ออกจากท่อและเมื่อสามารถหยุดต้นเหตุได้แล้วการจัดการน้ำมันที่เหลืออยู่ในระบบระบายน้ำเรื่องทางเทคนิคต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ยืนยันไม่อยากให้ประชาชนตื่นตระหนก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
9: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: พลิเคชัน M-Cod Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: โซเชียลมีเดียดีท็อกบำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
3: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8

0: งในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: Encon Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

ุกายบายใจอสมทพัทลุงนะคะกับจ้าจ๋ากฎชนิพานินไลคินะคะอยู่ด้วยกันเช้านี้ไปจนถึง12นาฬิกานะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันกับ TP Concrete ค่ะสื่อโฆษณาทางอสมทพัทลุง

คะบางจุดก็อยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะคะโดยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะคะให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงนะคะติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรนะคะพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะคะสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคราบแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทนะคะโทรเลย02-114-3990 นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ้างหุ้นส่วนจำกัดที่ที่คอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมงานเล็กงานใหญ่เราพร้อมให้บริการห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ที่คอนกรีตสอบถามรายละเอียดได้ที่082-082-9888หรือ086-490-5181ที่ที่คอนกรีตคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมผ่านการรับรองจากมอกเลขที่213-2552
1: ทิ้งได้ถูกต้องช่วยโลกได้ถูกทางคนไทยส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไปขยะพลาสติกปนเปื้อนรวมกันมาตั้งแต่ต้นทางยากลำบากต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปรีไซเคิลและการกำจัดกลายเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือถมกลางแจ้งซึ่งต้องใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมาดังนั้นเราควรแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนทิ้งลงถังแยกขยะก่อนทิ้งคือสิ่งที่ควรทำ10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3.

0: เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10.ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้าลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา
1: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
2: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออน

0: โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: ล้เคียงเนี้ยมาถามบ้างไหมครับว่าพี่นัทใช้ปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ย
1: เพราะว่าคนที่เขาตัดต้นมะพร้าวต้นแก่ๆจริงๆเนี่ยเอ๊ะทำไมส่วนเจ้านี้ทำไมมันดกจังดกทุกต้นขนาดต้นที่ตัดแล้วมันก็ยังจะตัดก็ยังดกเน
0: ี่
1: ยเขาเอ่ยปากกันเลยแหละ
0: เขาพูดมาเลยใช่ไหมครับ
1: ผม
0: คนที่ตัดนะ
1: ใช่
0: คนตัดมะพร้าวแล้วพี่นัทว่าไงครับ
1: แล้วก็บอกว่าเนี่ยก็ใช้ปุ๋ยแบบเนี้ยเนี่ยแล้วก็มีขี้กงขี้ไก่อะไรเงี้ยปุ๋ยเม็ดอะไรเงี้ยแล้วก็บอกเขาก็เออดกกว่าที่อื่นนะเขาบอก
0: เราก็เลยบอกเขาด้วยว่าเราใช้อะไรไป
1: ใช่
0: เผื่อว่าเขาจะไปแนะนำชาวสวนคนอื่นด้วย
1: ถูกต้องครับ
0: ผมจะถามพี่นัทว่าถ้าให้คิดถึงข้อดีของบุญพืชเลยเนี่ยอันดับแรกที่พี่นัทนึกถึงคืออะไรครับ
1: ความแข็งแรงของต้นแล้วก็ลูกมันจะดกขึ้นแล้วลูกจะใหญ่ขึ้นหน่อยเราจะได้จุดนี
0: ้พี่นัทคิดยังไงครับกับการที่ใช้ผลพืชณตอนนี้เศรษฐกิจแบบนี้ราคาผลผลิตแบบนี
1: ้เราได้ผลผลิตที่มันเพิ่มขึ้นมาเราก็คิดว่าคุ้มอ่ะ
0: คุ้ม
1: แล้วก็ต้นมันก็แข็งแรงขึ้นมันก็โอกาสต่อไปมันก็จะดก
0: ราคาปุ๋ยก็ไม่ได้แพงก็คือได้ผลผลิตที่เราพึงพอใจด้วย
1: ถูกต้องครับ
0: ผมอยากให้พี่นัทฝากถึงกับชาวเกษตรกรที่ยังไม่เคยใช้บุญพืชไหนครับ
1: เกษตรกรคนไหนที่อยากจะเพิ่มผลผลิตอ่ะก็ลองหันมาใช้บุญพืชดูก็ได้แล้วมันจะเห็นผลอ่ะผลผลิตจะได้เพิ่มขึ้นนะ
0: ครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่นัทด้วยนะครับ
1: ข
0: อบคุณมากครับ
1: สวัสดีครับ
2: ต้นทุนต่ำในขณะที่ผลผลิตนั้นได้เพิ่มขึ้นมานะคะและคุณภาพดีด้วยนั่นคือบุญพืชในสวนมะพร้าวของคุณณัฐพลที่บางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามค่ะคำยืนยันจากพี่น้องเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงช่วงที่ผ่านมามะพร้าวราคาไม่ดีแต่ว่าพี่น้องเกษตรกรที่ใช้บุญพืชอยู่รอดได้แล้วก็อยู่ได้อย่างเข้มแข็งมั่นใจแล้วก็อยู่รอดได้แบบยั่งยืนด้วยกับผลิตภัณฑ์ของบุญพืชค่ะ
3: ผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุทางธรรมชาติช่วยปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพของดินให้ดีขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับปุ๋ยให้แก่ดินมีธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมที่สำคัญและจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชธาตุอาหารจะถูกปลดปล่อยอย่างช้าๆทำให้พืชสามารถนำไปใช้ได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานประหยัดปุ๋ยเท่ากับประหยัดเงินใช้บุญพืชประหยัดเงินประหยัดปุ๋ยบุญพืชผลิตภัณฑ์ดีที่พี่น้องเกษตรกรไทยวางใจมาจนถึงวันนี้25ปีเป็นประกันสนใจผลิตภัณฑ์บุญพืชปุ๋ยพลังปุ๋ย The Kings บุญพืชตาต้าและ Big Twees พบกันที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านทั่วประเทศ
4: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ย The Kings หรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
3: ซื้อต้าหรือวิกทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าและวิกทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ย The Kingsบุญพืชต้าและบิ๊กทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
5: หมดเขต30กันยายนนี้เท่านั้น
2: รีบไปจับไปจองรีบไปเป็นเจ้าของรีบไปตุนกันไว้ได้เลยโปรโมชั่นดีๆจากบุญพืชหมดเขต30กันยายนนี้เท่านั้นค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชกับเตือนใจลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังสุขภาพดีแข็งแรงทั้งกายทั้งใจอยู่รอดปลอดภัยทุกท่านทุกคนจากใจพวกเราชาวบุญพืชสวัสดีค่ะ

0: สร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น

ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพิพัฒน์ให้ถามนายกหลังธรรมนัสเปิดทางร่วมงานพรรคน้ำเงินนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตอบคำถามผู้สื่อข่าวกรณีที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมให้สัมภาษณ์ในทำนองเปิดทางพร้อมร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยว่าไปถามท่านนายกผมไม่มีความเห็นอะไรในเรื่องนี้พร้อมทำท่าโบกมือปฏิเสธแก้วตาถ่ายภาพคู่ยศชนันหาหรืออวแก้ความรุนแรงล่วงละเมิดในมหาวิทยาลัยจับตาร่วมงานเพื่อไทยหน้าสาวทิศนาชุนหวันอดีตส.ส.พรรคประชาชนโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กและภาพถ่ายคู่กับนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ที่ระบุพิกัดว่าอยู่ที่กระทรวงอว.โดยระบุข้อความว่าวันนี้มาร่วมแลกเปลี่ยนกับพรรคเพื่อไทยและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในประเด็นความรุนแรงในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาหน้าสาวทิศนากล่าวว่ามหาวิทยาลัยควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยไม่ใช่พื้นที่ที่นักศึกษาบุคลากรหรือผู้มีอำนาจน้อยกว่าต้องเผชิญกับการคุกคามการล่วงละเมิดทางเพศการใช้ความรุนแรงหรือการใช้อำนาจโดยมิชอบการแก้ปัญหาต้องไม่จบแค่การรับเรื่องร้องเรียนแต่ต้องมีกลไกคุ้มครองผู้เสียหายที่เป็นอิสระโปร่งใสเข้าถึงได้และทำให้ผู้ร้องเรียนมั่นใจว่าจะไม่ถูกตอบโต้หรือทำให้ต้องเผชิญความรุนแรงซ้ำอีกขอบคุณพรรคเพื่อไทยและกระทรวงอว.ที่เปิดพื้นที่ให้ประเด็นนี้ถูกพูดถึงอย่างจริงจังเพราะสิทธิในความปลอดภัยและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต้องมีอยู่ในทุกสถานศึกษาพรรคเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนนางสาวทิศนายอมรับว่าจะไปร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยซึ่งในวันพรุ่งนี้จะเดินทางไปสมัครสมาชิกพรรคเพื่อไทยเนื่องจากมีแนวคิดทางการเมืองและการทำงานไปในทิศทางเดียวกันจึงได้มีการพูดคุยกันทั้งสองฝ่ายส่วนหลังจากสมัครสมาชิกพรรคแล้วจะมาช่วยงานในด้านใดนั้นยังต้องมีการพูดคุยหารือกันอีกครั้งเผยภาพอิหร่านยิงตอบโต้ใส่ฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านประกาศว่าได้ยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพในจอร์แดนเพื่อตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านทางการจอร์แดนแจ้งว่าขีปนาวุธ20ลูกของอิหร่านที่พุ่งเป้าไปที่ฐานทัพสหรัฐในประเทศแต่ระบบป้องกันภัยทางอากาศยิงสกัดกั้น

0: ไปได้18ลูกส่วนอีก2ลูกตกในพื้นที่ว่างเปล่าไม่มีผู้ได้รับอันตรายการโจมตีครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสู้รบที่หนักหน่วงขึ้นโดยสหรัฐกล่าวว่าได้ทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านไป5ลำเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านพยายามยิงเรือรบสหรัฐ2ครั้ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยโครงการสร้างความตระหนักรู้การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบมีจริยธรรมโดยสดช.
3: AI ที่ดีไม่ใช่แค่ทำงานได้รวดเร็วหรือแม่นยำแต่ต้องโปร่งใสสามารถอธิบายและตรวจสอบการทำงานได้เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและไม่กีดกันคนบางกลุ่มและเมื่อเกิดผลกระทบต้องมีผู้รับผิดชอบพร้อมตรวจสอบแก้ไขและเยียวยาร่วมกันพัฒนาและใช้ AI อย่างมีจริยธรรมตามแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
9: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออน

0: ิเคชัน M-Cod Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
3: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
4: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
5: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
3: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย M-Cod Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ
6: ขอโทษครับไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
7: ขอบคุณค่ะ
6: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
8: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ M-Cod Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
9: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
3: M-Cod Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
10: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
11: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
10: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควร

0: MCOT Radio.
1: จากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งหนึ่งทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันตัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำ

0: นี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เต็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ร้องที่ก้องกังวานและรอยเท้าสัตว์ป่าที่ย่ำบนดินเลนนี่คือสัญญาณชีวิตที่กำลังเลือนหายไปจากป่าไม้ของไทยเมื่อบ้านของสัตว์ป่ากำลังถูกทำลายลมหายใจจบลงด้วยการล่าสมดุลของธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงเราทุกคนย่อมพังทลายลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สัตว์ป่าไม่ใช่ของสะสมหรืออาหารมื้อพิเศษแต่คือเพื่อนร่วมโลกที่ต้องการเพียงบ้านที่ปลอดภัยเพื่อสืบต่อเผ่าพันธุ์หยุดสนับสนุนการค้าสัตว์ป่าและช่วยการรักษาพื้นป่าให้คงอยู่เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดพระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียMCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: You are listening to MCOT Radio Network 96.5. Modern life, modern music.

ังครับหน้าร้อนก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้ในเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่

ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทในราคาเพียง590บาทคุณสนใจสั่งซื้อโทรมาที่02-114-3990ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ

ฟังครับสำหรับโฉมใหม่กับแอปพลิเคชัน MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารกิจกรรมวาไรตี้และสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์และกิจกรรมอีกมากมายที่น่าสนใจให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect คุณสามารถจะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ คุณผู้ฟังครับให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณ MCOT Radio Networkเครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและก็แพ็กเกจในการเช่าเวลาโทรมาที่เบอร์02-201-6512และ089-499-0909ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับ

0: ุณกำลังฟัง
1: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
2: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
1: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
3: Mcord Radio Network
0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ลงพื้นที่อำเภอบาลมุงจังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามเหตุใช้อาวุธปืนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหลพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดูแลความปลอดภัยและสภาพจิตใจของเด็กครูและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดทันทีที่ได้รับรายงานนายเจเสตได้โทรศัพท์ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเพื่อสอบถามรายละเอียดของเหตุการณ์โดยทันทีพร้อมกำชับให้ฝ่ายปกครองตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและรอบคอบโดยเฉพาะการดูแลเด็กและบุคลากรภายในศูนย์เบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิต1รายส่วนผู้ก่อเหตุคาดว่าเป็นสามีของผู้เสียชีวิตและขณะนี้ยังเก็บตัวอยู่ภายในบ้านพักโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการเจรจาเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวเพื่อให้สถานการณ์ยุติลงด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยจากนั้นนายเจเซตได้เดินทางมายังพื้นที่เกิดเหตุด้วยตนเองเพื่อรับทราบข้อที่จริงและดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมกำชับให้ทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะเด็กเล็กซึ่งอาจได้รับผลกระทบทางจิตใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายเจเซตกล่าวว่าการช่วยเหลือในสถานการณ์เช่นนี้ไม่ได้มีเพียงการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่เท่านั้นแต่ต้องให้ความสำคัญกับการเยียวยาคนโดยเฉพาะเด็กและครูที่ได้รับผลกระทบเพราะผลกระทบจากเหตุการณ์รุนแรงอาจไม่ได้จบลงพร้อมกับสถานการณ์ที่คลี่คลายแต่ยังส่งผลต่อสภาพจิตใจของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้อีกระยะหนึ่งพรรคประชาชนจ่อยื่นร่างกฎหมายความรุนแรงในโรงเรียนเผยอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นส.ส.พรรคประชาชนแถลงข่าวกรณีเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยนางสาวณัฐยาบุญภักดีกล่าวว่าตนและคณะเป็นตัวแทนของพรรคประชาชนขอแสดงความเสียใจไปยังผู้สูญเสียผู้ปกครองนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องเผชิญกับความรุนแรงในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สะท้อนถึงความไม่ปลอดภัยในพื้นที่โรงเรียนพรรคประชาชนจึงเตรียมเสนอร่างกฎหมายฉบับใหม่เกี่ยวกับความรุนแรงในพื้นที่ของโรงเรียนด้านนายธีรศักดิ์จิระตราชูกล่าวว่าตั้งแต่เหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีก็มีข่าวลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นอีกหลายครั้งแต่ในความเป็นจริงแล้วความรุนแรงในโรงเรียนไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะทางกายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความรุนแรงทางวาจาที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในโรงเรียนไทยดังนั้นการแก้ไขปัญหาความรุนแรงจึงไม่ใช่โจทย์ของกระทรวงศึกษาธิการเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยเจตจำนงหรือความตั้งใจของผู้บริหารหลายกระทรวงร่วมกันทำงานอย่างจริงจังเพื่อความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรมพรรคประชาชนจึงจะเสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยแบบองค์รวมที่ไม่ใช่ความรับผิดชอบของโรงเรียนอย่างเดียวแต่ตีความไปถึงบริบทแวดล้อมของนักเรียนด้วยซึ่งร่างดังกล่าวอยู่ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและพยายามทำให้กฎหมายนี้ไม่ไปแตะเกี่ยวกับกฎหมายการเงินเนื่องจากจะต้องผ่านมติคณะรัฐมนตรีและกระบวนการต่างๆที่มี

0: ยะเวลานานจึงร่างให้เป็นลักษณะกรอบกว้างๆที่สามารถบังคับใช้ในพื้นที่โรงเรียนไทยได้อย่างทันท่วงที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance

0: อดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานที่ไร่น้ำตาเช็ดหัวเขา SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรหมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connectแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
5: ขอโทษครับ
6: ไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
7: ขอบคุณค่ะ
6: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
7: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
8: แต่ก่อนเป็นคนสุขภาพไม่ค่อยดีปวดหัวบ่อยอ่อนเพลียก็ง่ายท้องอืดประจำสารพัดโรครุมเร้าเลยล่ะค่ะพอสุขภาพไม่ดีจิตใจก็พลอยแย่ไปด้วยมีวันหนึ่งได้อ่านหนังสือเขาบอกวิธีคิดบวกช่วยได้คิดไม่ถึงเลยนะคะว่าการคิดบวกช่วยให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นและยังพลอยทำให้สุขภาพร่างกายดีตามไปด้วยโรคต่างๆที่เคยเป็นก็ค่อยๆหายไปไม่กลับมาเป็นอีกเลยค่ะ
9: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก

แต่จะโจรปล้นหรือไฟไหม้บ้านก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนประกันอัคคีภัยและประกันภัยโจรกรรมช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียจากไฟไหม้หรือโจรกรรมให้คุณได้ด้วยความห่วงใยจากคปภ.M-Cut Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.ทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมาย

0: ละผ้ามาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512

0: 109 M-Pod Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
2: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
1: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
3: M-Cord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
4: คุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
3: M-Cord Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
7: พบกันช่วงค่ำนะฮะ
8: ใช่ทุ่มเลย6โมงค
7: ่
8: ะ
7: ก็วันนี้การเมืองการอภิปรายก็น่าจะเป็นไปตามที่เมื่อเช้าเราจัดรายการก็คุยกันนะครับว่าคงไม่จบเพราะว่ามันมีตั้งหลายกระทรวงแล้วก็นับจำนวนมาตราก็อีกตั้ง20กว่ามาตราเพิ่งจะผ่านไปยังไม่ถึงครึ่งดีเลยนะก็คงต้องตอบพรุ่งนี้นะอภิปรายพรุ่งตอบพรุ่งนี้เพื่อที่จะลงมติรายมาตราเสร็จแล้วก็จะลงมติในวาระ3เลยสำหรับงบประมาณนะครับซึ่งจะมีผลกระทบอะไรยังไงก็คงจะว่ากันไปนะอันนี้เรื่องการเมืองวันนี้นายกยังไม่อยู่แต่ยังไม่กลับมานะฮะ เห็นคุณอันส่งเรื่องที่คุณวิชัยเขาไปให้สัมภาษณ์ฟังดูแล้วก็น่าตกใจนะคุณอัน
8: ค่ะ
7: เกี่ยวเรื่อง SME เนี่ยคุณวิชัยผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยก็พูดถึงสถานการณ์

0: ของ SME ไทยมาหลายครั้งละเคียวนี้เห็นสื่อใช้คำว่าซอมบี้เลย
1: ค่ะ
0: บอกว่ามี
1: ไม่ตายใช่ไหมคะ
0: คือตายไปแล้วแต่ว่ายังเป็นผีดิบได้ใช่ไหมฮะบางคนไม่เป็นซอมบี้คือไม่ฟื้นแล้วล่ะแต่ว่ามันก็ยังออกฤทธิ์ออกเดชได้อยู่ครับก็คืออะไรนะจะกลับมาเป็นคนก็ไม่ได้แล้วจะนอนนิ่งๆจบไปแบบทั่วๆไปก็ไม่เป็นอย่างเงี้ยนะ
1: คือที่ฉันจับตาดูคุณวิทัยรัตนกรมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะตั้งแต่ไปพูดที่วิศวะจุฬาที่จับประเด็นได้คือแบงค์พันหายไปจากระบบ140,000 ล้านยังไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนเลยใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วก็พูดเรื่องเศรษฐกิจไทยที่มันก็แย่เนี่ยแล้วก็ล่าสุดก็ที่พูดเรื่องของนักธุรกิจนักการเมืองข้าราชการถักทอกันเป็นเครือข่ายโยงใยที่ลึกซึ้งมากแบงค์ชาติก็ทำได้ส่วนหนึ่งแต่ไม่ต้องอาศัยทุกคนจริงใจที่จะทำนะฮะมาครั้งนี้ก็น่าจะตรงไปตรงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณวิทัยรัตนกรผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยเปิดเผยในงาน TNN Future Forum 2026ค่ะก็เป็นพาดหัวเลยก็แล้วกันพาดหัวบอกว่าวิทัย GSME ไทยกู้ไม่ผ่านอื้อถูกรีเจ็คสินเชื่อแต่
0: 90%
1: มันน่ากลัวขนาดไหนถูกรีเจ็ค 90% เนี่ยหากดูข้อมูล SME ในปัจจุบันในด้านการเงินพบว่า SME จำนวนมากถูกปฏิเสธสินเชื่ออัตราการถูกปฏิเสธอาจจะอยู่ในระดับ 60-70% และในบางกลุ่มอาจสูงกว่านั้นรายใหม่ที่ไม่เคยมีประวัติทางการเงินมีอัตราการถูกปฏิเสธสูงถึง 78% พี่เหลือคะรายใหม่ที่ไม่เคยมีประวัติทางการเงินหมายถึงไม่เคยมีหนี้เสียใช่ไหมคะ
0: ไม่มีการ okay. แสดงหนี้เสีย
1: ขนาดประวัติดีๆก็แล้วกันนะฮะขอกู้เนี่ยเขาปฏิเสธถึง 78% ส่วนพวกที่มีประวัติหนี้เสียอยู่เดิมไปเกือบ 90% เลยค่ะ 86% คุณวิทัยบอกในความจริงอาจจะสูงถึง 90% ด้วยสะท้อนปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสินเชื่ออย่างชัดเจนแม้แต่ SME ที่มีประสิทธิภาพสูงหรือ 30% แรกก็ยังสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้เพียง 21% ขณะที่บริษัทใหญ่ซึ่งอยู่ในระดับประสิทธิภาพเดียวกันเข้าได้ถึง 61% ค่ะ SME ถึงจะประวัติดีก็เข้าได้เพียง 21% แต่ถ้าบริษัทใหญ่ประวัติดีการเงินพอๆกันเนี่ยได้ถึง 61%
0: ก็แสดงว่าแบ็คดี
1: ค่ะ
0: สถาบันการเงินก็เอาที่แบ็คดีครับ
1: นอกจากข้อจำกัดในการเข้าถึงสินเชื่อแล้ว SME ยังมีต้นทุนทางการเงินสูงกว่าบริษัทรายใหญ่อย่างมากต้นทุนดอกเบี้ย SME 6.9% ค่ะรายใหญ่อยู่แค่ 3% ส่งผลที่เกิดความแตกต่างด้านศักยภาพในการเติบโตทำให้เกิดภาพเศรษฐกิจแบบ K-shape ที่ธุรกิจรายใหญ่สามารถเดินหน้าต่อได้ SME มีแต่แนวโน้มอ่อนแอลงปัญหานี้ธปท.มองว่าการแก้ไขต้องลดต้นทุนและความเสี่ยงของระบบสินเชื่อพร้อมสร้างกลไกใหม่เพื่อเชื่อมโยง SME ที่มีศักยภาพเข้ากับแหล่งเงินทุนเตรียมไว้3เรื่องแรก3เรื่องสำคัญค่ะเรื่องแรกคือเครดิตพอร์ทัลเปิดตลาดการเชื่อม SME กับผู้ให้กู้ออกแบบให้เป็นตลาดกลางที่เชื่อมโยง SME ที่มีศักยภาพเข้ากับผู้ให้บริการทางการเงินทั้งธนาคารและนอนแบงก์โดยคาดว่าจะออกสิ้นปีนี้เรื่องที่2ก็คือกลไกค้ำประกันสินเชื่อใหม่ลดความเสี่ยงแบงก์เช่นเดียวกับกลไกของบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมบสย.อันนี้คาดว่าใช้กระทรวงการคลังพิจารณาภายใน 3-4 เดือน 3 คือใช้ Alternative Data เปิดทาง SME ไร้ประวัติอีกกลไกสำคัญก็คือการนำข้อมูลทางเลือกหรือ Alternative Data มาใช้ประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของ SME ที่ท่านเห็นท่านว่าท่านก็ที่ทำไปแล้วที่ทำเยอะนะพี่ไพศาลค่ะทองเนี่ยสกัดไปได้เยอะมากเลยใครซื้อทอง
0: ใช้การเจรจานะยังไม่ได้ต้องมาตรการอะไรขอความร่วมมือเป็นหลัก
1: ใครซื้อทองจำนวนมากใครไปรับทองอันนี้ต้องรายงานว่าใครเป็นคนซื้อแค่ที่พี่เอกสารบอกว่ายังไม่ถึงขนาดออกเป็นกฎหมายแค่ขอความร่วมมือสกัดไปได้เยอะมากสองเรื่องของ

0: เงินสดเรื่องเงินสด5ล้านเนี่ยค่ะอันนี้ก็ทำให้ธุรกรรมลดลงไปเยอะตอนนี้เขากำลังดิ้นไปที่พวกเงินดิจิทัลกันค่ะพี่ไพศาล
1: อ
0: ันนี้เป็นการสกัดเงินเทาทั้งหมดที่แบงค์ชาติทำแล้วและได้ผลค่ะถ้าเกิดเศรษฐกิจเรายังปล่อยให้ขับเคลื่อนกันโดยเงินเทาแบบนี้คนดีๆไม่มีที่ยืนค่ะลูกหลานจบมาทำงานธุรกิจที่มีเงินจับจ่ายก็คงจะขยายไปเรื่อยๆค่ะขยายไปเรื่อยหมายถึงเทาๆนะคะขยายไปเรื่อยๆค่ะ
2: ทีนี้ถ้า SME ไม่รอดจะมองว่าก็เป็นเรื่องของภาคธุรกิจไม่ได้นะเพราะว่าคุณวิชัยบอกว่างี้บอกว่า SME เป็นเศรษฐกิจที่สำคัญมีการจ้างงานถึงประมาณ 13.6 ล้านคนคิดเป็นประมาณ 70% ของการจ้างงานทั้งหมดของประเทศ 70% เนี่ยอยู่ในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กเหล่านี้แหละแล้วก็มี contribution ของ GDP ประมาณ 35% เป็นสิ่งสำคัญแต่สินเชื่อ SME เนี่ยติดลบต่อเนื่องกันมา16ไตรมาสแล้วคุณวิทัยบอกว่าภาพรวมการเติบโตของเศรษฐกิจไทยเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องโดยในปีนี้คาดว่าจะเติบโตอยู่ที่ระดับ 2.3% ซึ่งแม้จะดีกว่าที่คาดการไว้ตอนแรกเนื่องจากมีมาตรการรัฐเข้ามาช่วยประคองแต่ก็ยังถือเป็นตัวเลขที่ต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับระดับที่ควรจะเติบโตได้ที่ 3-4% ปัญหาที่น่ากังวลคือ SME ในปัจจุบันเผชิญความยากลำบากในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างมากเนี่ยแล้วก็อย่างที่คุณอันได้กล่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยที่คุณวิชัยเขาก็ให้ข้อมูลนะคราวนี้บอกว่าตอนนี้มันจะมีพบว่า SME เนี่ยมันมีลักษณะเรียกว่าซอมบี้เฟิร์มหรือธุรกิจที่รายได้ไม่พอจ่ายแม้กระทั่งดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นถึงจาก 2% เป็นเกือบ 6% เป็นซอมบี้เฟิร์มอยู่นะก็เป็นศัพท์ที่เมื่อสักครู่นี้คุณอันถามผมว่ามันคือยังไงเนี่ยคุณวิทัยเขาบอกว่าก็คือเป็นธุรกิจที่รายได้ไม่พอจ่ายแม้กระทั่งดอกเบี้ย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เดิมเนี่ยเคยมีทั้งระบบเนี่ยมี 2% ตอนนี้มี 6% ละก็ขึ้นมาพอสมควรครับ
0: เรื่องของธนาคารประเทศไทยที่เขาพยายามช่วยคืออะไรที่มันควรจะเดินหน้าต่อให้ได้เช่น SME เขาก็ช่วยอย่างที่ว่าออกมาตรการอะไรที่มันไม่ควรปล่อยให้ขยายนะเขาก็จัดการเช่นตอนนี้นะคะธุรกรรมไม่ปกติใช้การซื้อทองบนแอปพลิเคชันนะคะตอนนี้ผลคือการเบิกทองลดลงเฉลี่ยประมาณ 4,000 กิโลกรัมต่อเดือนค่ะเหลือประมาณ700กิโลกรัมปกติแล้วเนี่ยยอดเบิกทองประมาณ 4,000 กิโลกรัมต่อเดือนนะนี่เขาเริ่มมาตั้งแต่ตอนกลางๆปีนี่แหละอะไรอีกเบิกเงินสดค่ะคุมเข้มฝากเงินสดเกิน5ล้านจะต้องรายงานว่าเอาเงินมาจากไหนก็ปรากฏว่ากำหนดการถอนเงินสดที่เกิน5ล้านบาทขึ้นไปที่จะต้องรายงานว่าเงินมาจากไหนปริมาณเงินสดถอนลดลงถึง 35% นี่เลยจ้ะมันชัดไหมนะคะทองจากเดือนละ 4,000 กิโลเหลือ700กิโลเงินสดถอนมาทีละ5ล้าน5ล้านลดลงไป35% เลยคือถ้าคนดีๆถ้าบอกว่าทำมาค้าขายเอาเงินไปซื้อที่ซื้อบ้านเอาเงินไปจ่ายเงินดงเงินเดือนมันไม่ต้องถอนเงินสดถูกไหมคะถ้าถอนเงินสดบอกต่อยเอาไปทำอะไรหยุดเลยหายไป35%เลยค่ะแบงก์กับแบงก์รัฐนะแบงก์พันธุ์กับแบงก์รัฐถ้าต้องตรวจสอบว่าทำไมลูกค้ามีความจำเป็นต้องใช้เงินสดทำไมโอนไม่ได้ทำไมใช้เช็คไม่ได้ถ้ามีความจำเป็นถ้ามีความจำเป็นในธุรกิจจริงๆก็สามารถเบิกได้แต่ที่ผ่านมาพบว่าบอกไม่ได้ค่ะพี
1: ่
0: เอาเงินสดไปทำอะไรทำให้ยอดการเบิกถอนเงินขนาดใหญ่ลดลงไป ประมาณ 30

0: 25%แล้วก็ยังพยายามหาช่องทางในการควบคุมการขยายตัวของทุนเทาในภาคอสังหาริมทรัพย์เช่นหิ้วเงินสดไปซื้อวิลล่ามูลค่า100ล้านจะมีการออกมาตรการห้ามชำระด้วยเงินสดในอนาคตค่ะแล้วก็จะตรวจสอบพฤติกรรมการแลกธนบัตรใบละพันมาแลกเป็นร้อยจำนวน10ล้านที่ไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่าคุณจะเอา100บาทไปทำไม10ล้านเอาไปทำไมอะคะ
1: ช่วงใกล้เลือกตั้งว่าเดี๋ยวนี้เลือกตั้งเขาไม่นั่นแล้วมั้งเขาใช้โอนเลยไม่ใช่เหรอ
0: ทีนี้พอไปสกัดเรื่องทองเอาตอนแรกสกัดเงินก่อนเงิน5ล้านพอสกัดเงินปุ๊บมันก็ไปที่ทองเสร็จแล้วไปออกที่ไหนล่ะไปที่การซื้อขาย USDT อะค่ะพี่ไพศาลปรากฏว่า
1: ก็เป็นเหรียญอย่างหนึ่ง
0: มีการซื้อขายที่สูงเกินไปและมักถูกนำไปใช้ในธุรกรรมที่ผิดปกติตอนนี้เขาก็ตามเข้าไปจัดการกับพวกเงิน USDT นี่ค่ะพี่ไพศาลได้ผลค่ะต้องขอบคุณท่านผู้ว่ามากทำจริงแล้วเห็นจริงเบิกเงินทีละก้อนใหญ่ๆหายไป 35% เบิกทองทีละ 4,000 ละ 4,000 กิโลเหลือ700กิโลอะค่ะ
1: คือเห็นสัญญาณที่มันดูผิดปกติแล้วก็มีมาตรการเข้าไปไล่ตรวจสอบดูมันก็อย่างเงี้ยมันก็จะได้ผล
0: คือจริงๆมันไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกแต่เพิ่งทำรู้กันมาตั้งนานแล้ว
1: ถ้าเห็นว่าอันนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าปล่อยปละละเลยแล้วมันก็จะเป็นผลที่จะสร้างความเสียหายให้กับระบบนะธรรมาภิบาลเรื่อง good governance อะไรต่างๆนี่มันก็จะไม่มีนะ
0: ก็
1: สถาบันการเงินธุรกิจเองก็หลงระเริงอยู่กับไอ้เงินเอาพวกนี้ก็
0: ค่ะ
1: ได้ผลกำไรไปโดยที่มันไม่ได้สร้างผลที่ดีต่อเศรษฐกิจแต่ประการใด
0: ค่ะพี่ประสานเห็นที่เขาจับชายชาวเกาหลีที่สูงอายุไหมคะพร้อมภรรยาที่หัวหินเมื่อวานเนี้ยค่ะ
1: เรื่องอะไร
0: อันนั้นเนี่ยนะคะผู้ต้องหาผู้หญิงเป็นคนไทยผู้ชายนะคะอายุ67ปีเป็นหัวหน้าแก๊งต้มตุ๋นข้ามชาติ Korea Back Invest จับได้ที่บ้านพักหรูในตำบลหินเหล็กไฟอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในข้อหาช่อโกงค่ะในประเทศไทยมีคดีที่เกี่ยวข้อง4คดีมูลค่าความเสียหาย147ล้านแต่หากนับรวมพฤติการคดีทั้งหมดอาจสูงถึง 1,000 ล้านนอกจากนี้ยังมีคดีช่อโกงติดตัวที่เกาหลีใต้อีก14คดี
1: มีไม่อยู่ไทย
0: ผู้ต้องหารายนี้ไม่มีประวัติเดินทางเข้าเมืองอย่างถูกต้องลักลอบเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติตั้งแต่มาเลเซียและกบดานอยู่ในไทย30ปีจับได้ที่บ้านพักอายัดเงินสดและทรัพย์สินภรรยาได้เพิ่มอีก8ล้าน4แบบเนี้ยบ้านนี่สวยเลยนะคะเป็นคฤหาสน์เลย
1: มาหาภรรยาที่นี่หรือว่ามีภรรยาก่อนแล้วหนีมาอาศัยให้ภรรยาช่วยดูช่องทางให
0: ้30ปีก็น่าจะมาแต่อายุ30กว่าไม่แน่ใจว่าม
1: าหาที่นี่หรือยังไงไม่ทราบใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เป็นว่ามีภรรยาเป็นคนไทย
0: ใช่ค่ะคือแบบเนี้ยเนี่ยก็มีความสงสัยอะว่า
1: ใช้เงินกบ
0: ว่าเงินเนี่ยแบบไหนเอาเงินเอาเงินเพราะคนพวกเนี้ยไม่สามารถทำธุรกรรมได้อยู่แล้วถูกไหมฮะเอาเงินเข้ามายังไงเป็นทองหรือเป็นอะไรต่อมีอะไรเราเนี่ยถึงเป็นสวรรค์ของคนกลุ่มนี้ได้อะค่ะเพราะเราไม่ได้เข้มงวดเรื่องธุรกรรมพวกนี้ต่อไปนี้ไม่ได้ละค่ะ
1: แต่ตัวเข้าขนาดว่าเข้าเมืองมาไม่ถูกต้องอยู่มาได้30ปี
0: อยู่ได้30ปี
1: เงินก็ไม่ต้องพูดถึงนะถ
0: ้
1: าจะเอาเข้ามาคงไม่ใช่เรื่องยากอะไร
0: เขาบอกว่าผู้เสียหายครั้งแรกเนี่ยคือตั้งแต่ปี63แล้วผู้เสียหายชาวเกาหลีใต้ได้รับการชักชวนจากกลุ่มผู้ต้องหาให้ร่วมลงทุนซื้อที่ดินและอาคารชุดที่เพชรบุรีและประจวบในฮันนี่ก็สามารถอ้างว่าซื้อได้ปรากฏโกงเขา8ล้าน9เข้าบัญชีบริษัทแห่งหนึ่งมี

0: ิงซึ่งเป็นอดีตภรรยาเป็นกรรมการโอ้ยเมียเยอะด้วยค่ะ
1: เอาพักกันก่อนนะสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: ขณะนี้หน่วยงานภาครัฐไม่มีการส่ง SMS หรืออีเมลที่แนบลิงก์หากได้รับข้อความหรืออีเมลที่อ้างเป็นหน่วยงานรัฐและมีลิงก์ให้สันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพอย่า กดลิงก์เด็ดขาดแจ้งเบาะแสหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างมายังสายด่วน1111กด87ทันทีไม่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์มีสติรู้ทันป้องกันปลอดภัยโดนหลอกออนไลน์แจ้งระงับบัญชีโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมง

0: 02-201-6512หรือ0894990909 M-Pod Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: M-Pod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกา22 นาทีครับ
6: มาเลยสายค่ะ
5: เอ๊ะมาดูเรื่องนี้สักนิดหนึ่งอาจารย์เชนยศนันตัดสินใจที่จะแก้ปัญหาซึ่งเขายังไม่เคยมีใครแก้ได้มา50-60 ปีนะ
6: ให้บรรจบที่รุ่นเราอย่างถูกต้องเลยค่ะ
5: ก็คือเรื่องของความขัดแย้งระหว่างนักศึกษาปทุมวันกับนักศึกษาเทนทวายนะฮะซึ่งล่าสุดก็มีการไล่แทงกันบนระบบรถไฟฟ้า BTS ที่สถานี
6: สยาม
5: ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากนะเพราะว่าผู้โดยสารเองต่างเขาก็คงอยากไม่พอใจอย่างยิ่งแล้วก็ทางเอกชนเขาก็เดือดร้อนมาก
6: เพื่อนๆดิฉันเนี่ยลูกเรียนอยู่แถวนั้นน่ะต้องตัดสินใจขับรถรับส่งเลยช่วงนี
5: ้
6: บางคนลูกก็เพิ่งอยู่มัธยมต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: ครับ
6: ไม่กล้าเลย
5: ค่ะตอนนี้จะจบลงในรุ่นของคุณยศนันเป็นรัฐมนตรีอว.หรือเปล่าต้องติดตามมันต่อไปนะแต่ว่าล่าสุดวันเนี้ยรองนายกยศนันซึ่งเป็นรัฐมนตรีอว.บอกว่าจากการหารือร่วมกับผู้บริหารของทั้งฝ่ายอุเทนถวายและเทคโนโลยีปทุมวันได้กำหนดแนวทางดำเนินการจากนี้4ประเด็นสำคัญได้แก่1งดจัดการเรียนการสอนในพื้นที่พิพาทอย่างน้อย3เดือนหมายถึงยังไงไม่มาเรียนที่ไอ้ที่ตรงเจริญผลกับไอ้ตรงติดกับสยามสแควร์ใช่ไหม
6: อย่างน้อย3เดือนมีผลทันทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะ9 กันยาเนี่ยเพื่อป้องกันเหตุและรักษาความสงบเรียบร้อยทั้ง2สถาบันต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อไม่กระทบต่อคุณภาพและสิทธิของนักศึกษาก็ออนไลน์อะฮะ
5: ก็คือพูดง่ายๆว่าให้ปิดสถาบันทั้ง3 เดือน
6: หากการเปลี่ยนผ่านยังไม่แล้วเสร็จสามารถขยายระยะเวลาการงดใช้พื้นที่ออกไปนะคะก็สำหรับเทคโนโลยีปทุมวันซึ่งไม่มีวิทยาเขตอื่นรองรับเนี่ยอว.มอบหมายให้จัดทำแนวทางการเปลี่ยนผ่านระยะยาวโดยเบื้องต้นจะ

0: นำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนร่วมกับภาคอุตสาหกรรมมาใช้พร้อมจัดทำแผนสำรองรองรับในอนาคตหากยังเกิดปัญหาความขัดแย้งอาจพิจารณาย้ายสถานศึกษาออกจากพื้นที่เดิมเช่นเดียวกับอุเทนถวายส่วนอุเทนถวายอว.มอบหมายให้อธิการบดีเร่งจัดหาพื้นที่แห่งใหม่สำหรับการจัดการเรียนการสอนนอกเขตพิพาทให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนเพื่อย้ายการสอนไปยังพื้นที่ใหม่เป็นการถาวรขณะเดียวกันให้เร่งจัดหาพื้นที่ชั่วคราวสำหรับรองรับนักศึกษาในช่วงเปลี่ยนผ่านส่วนพื้นที่ของอุเทนเป็นของจุฬาจุฬาในฐานะเจ้าของพื้นที่บอกจะไม่นำพื้นที่ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์แต่จะพัฒนาเป็นพื้นที่นวัตกรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์สาธารณะโดยจะจัดตั้งกรรมการร่วมระหว่างอว.จุฬาแล้วก็อุเทนนะฮะเพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่เป้าหมายของมาตรการนี้คือการคืนความมั่นใจให้กับย่านสยามและปทุมวันซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญด้านเศรษฐกิจท่องเที่ยวการศึกษาตำรวจนครบาลจะเข้ามาดูแลความปลอดภัยและตรึงกำลังในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะมาตรการที่ออกมาเนี่ยยืนยันว่าการย้ายสถานที่เรียนจะไม่กระทบต่อคุณภาพการศึกษาเครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนรู้ของนักศึกษารวมถึงจะดูแลเกียรติและศักดิ์ศรีของทั้งสองสถาบันอย่างเต็มที่ทั้งสองสถาบันทุกวันนี้มีนักศึกษาที่ละพันกว่าคนค่ะส่วนมาตรการป้องกันกลุ่มจิตเก่ารุ่นพี่อาจจะชักชวนมาฝ่าฝืนมาตรการนั้นก็เป็นเรื่องคดีความและการควบคุมพื้นที่ซึ่งก็จะต้องเข้มงวดค่ะเรียนเข้าใจว่าคือทุกวันนี้เรียนเคยไปบริษัทของเพื่อนๆพอเข้าไปเรียนพี่กษัตริย์เห็นเด็กนักศึกษาเต็มไปหมดเลยอะเมื่อก่อนที่เราเข้าใจว่าเรียนแบบเยอรมันที่ทุกคนจะต้องมีสปอนเซอร์จากบริษัทต่างๆส่งมาเรียนใช่ไหมคะแล้วก็ไปฝึกงานเรียนไปฝึกงานไปอะเรียนเข้าใจว่าบางมดมั้งน่าจะมีความก้าวหน้าในเรื่องนี้มากๆเห็นมีเด็กมาเรียนไปทำงานไปแล้วก็ได้เบี้ยเลี้ยงเยอะเลยค่ะจริงๆถ้าเรียนแบบช่างอย่างเงี้ยจะดีมากๆเลยนะคะถ้าได้ไปฝึกงานทำงานจริงๆอาจจะส่งไปนั่นแหละโรงงานผลิตรถยนต์จีนอะไรอย่างเงี้ยที่เขามาเปิดเยอะๆค่ะที่ไหนซาน
1: ครับ
0: รถยนต์ญี่ปุ่นไม่น่ามีแล้วมั้งคะ
2: คือมันก็จะเป็นอย่างนี้มาหลายรอบแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นสิบรอบนะก็คือสั่งปิดเรียนคือตอนหลังเนี่ยสั่งปิดเรียนแล้วมันยังมีทางออกให้เพราะว่ามันมีเทคโนโลยีมันมีเรื่องของการเรียนออนไลน์ได้มันก็มีความพร้อมได้มากขึ้นแต่สมัยก่อนเนี่ยปิดเรียนปิดได้แค่อย่างมากก็สัปดาห์หนึ่งแล้วมันจะวนเวียนมาเงี้ยคือว่าศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันเขาก็จะเริ่มม็อบกันอย่างไอ้ตรงที่เป็นของอุเทนถวายเนี่ยก็ยังคือจุฬาก็ยังเข้าไม่ได้นะแม้ว่าในทางคดีจะจบไปแล้วแต่ว่าก็ยังมีคือถึงว่าไม่จัดเป็นที่ทำการเรียนการสอนแต่ว่าก็จะมีนักศึกษาเข้ามาวนเวียนกันอยู่เขาจะมาวนเวียนเขาจะมาใช้เป็นมาเป็นช็อปเขาเป็นอะไรของเขาอยู่ก็มารวมเขาก็มารวมตัวกันอยู่ทางที่เรียนเขาก็มีที่ใหม่อยู่แล้วนะเป็นวิทยาเขตใหม่ที่เข้าใจว่าอยู่ทางปทุมหรืออะไรนะปทุมหรือฉะเชิงเทราอะไรประมาณนี
0: ้คือถ้าเราย้ายถ้าเราดูไปหน่อยเนี่ยนะคะศาลปกครองสูงสุดเนี่ยมีคำสั่งให้อุเทนถวายคืนพื้นที่ให้กับจุฬาแล้วนะคะ
2: แต่ว่าก็มีการต่อสู้มีการ
0: ถึงขนาดที่ว่าอาจารย์วิเลศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาท่านปัจจุบันเนี่ยออกมาเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีตั้งแต่สมัยที่คุณอุ๊งอิ๊งยังอยู่อ่ะสั่งการให้อุเทนถวายย้ายออกมาอาจารย์วิเลศเนี่ยบอกจุฬาให้เกียรติและเคารพอุเทนมาโดยตลอดแต่ปัญหาความรุนแรงไม่สามารถแก้ไขได้โดยตลอดค่ะนี่ที่ฉันอ่านข่าวเก่านะฮะตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วก็ปรากฏว่าร้านค้าเสียหายผู้บาดเจ็บอะไรต่อมีอะไรก็เละเทะกันนะคะแล้วนี่ก็เรียกร้องคือศาลปกครองสูงสุดอ่ะสั่งแล้วด้วยอ่ะว่าให้ย้ายออกได้ข้อยุติทางกฎหมายมานานแล้วไม่ว่าจะระดับคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานนัดหรือในศาลแม้แต่การถวายฎีกาสรุปว่าอุเทนต้องคืนพื้นที่จุฬาค่ะแต่ว่าอุเทนเขาก็ไม่ยอมย้ายออกนะคะทีนี้ก็มาถึงจุดนี้จะเอายังไง
2: แล้วก็ข้อกฎหมายน่าจะไม่มีช่องทางอะไร

0: แต่ว่ามันอยู่ในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายบังคับตามคำสั่งศาลที่ตัดสินข้อพิพาทไปแล้วอะไรเงี้ยก็คือถ้าไม่งั้นทีครูก็ต้องเอาเจ้าหน้าที่มาขับไล่เขาซึ่งจุฬาเขาไม่กล้าทำอย่างนั้นเพราะมันจะเป็นการเผชิญหน้าแบบเพราะถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันเขาก็มารวมกันเป็นกำแพงเหล็กไม่ยอม
1: และพี่ภัยศาลเชื่อไหมคะว่าคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดเนี่ยมีมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี66ค่ะ
0: นานมากแล้วนานมากใช่
1: 3ปีแล้ว
0: ก็ผมบอกไงบอกว่าเดี๋ยวพอสถานการณ์มันผ่านไปสักช่วงเนี้ยนะก็จะมี
1: ขออภัยนะคะ
0: เก่าหรืออะไรต่างๆ
1: ไม่ใช่66ด้วยค่ะตั้งแต่14ธันวาคม65ศาลปกครองสูงสุดบอกว่าต้องดำเนินการภายใน60วันหลังมีคำสั่งค่ะตั้งแต่สมัยคุณสุภมาศเป็นรัฐมนตรีอว.
0: ครับ
1: 4ปีแล้วเพราะฉะนั้นที่ว่าพอมางวดนี้มันต้องมีระบบการเปลี่ยนผ่านนะพี่ไพศาลเขามีอะไรนะคะเขามีบุคลากรสายวิชาการ64คนสายสาบถึง45คนนักศึกษาปริญญาตรี682คนปริญญาโท143คนปริญญาเอก14คนถ้าให้เรียนนับตรงเนี้ยไม่ถึงพันนะคะนักศึกษา
0: เดี๋ยวรอดูเพราะคุณยศนันท์ก็โดยหน้าที่ก็ต้องเข้ามาดำเนินการนะแต่จะมาตกอยู่ในวังบนอีกท่านหนึ่งหรือเปล่าก็ผมก็หวั่นใจนะเพราะว่าเขาแก้กันมายุคแล้วยุคเล่ามันก็ไม่เคยจบได้สักทีหนึ่ง
1: เดินว่าได้เป็นฟางเส้นสุดท้ายแล้วล่ะ
0: มันไม่ใช่เรื่องข้อกฎหมายอย่างเดียวอ่ะมันไม่ใช่เรื่องคำสั่งเรื่องระเบียบอะไรต่างๆมันมีปัญหาที่มันคงสลับซับซ้อนกันอยู่
1: จะถึงขนาดไปดักกันอยู่ที่รถไฟฟ้าทุกวันนี่เรียนว่า
0: ก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะวนลูปมาคนก็จะแบบตกใจแล้วก็รู้สึกมันต้องแก้แล้วอย่างนี้ไม่ได้แล้วอันนี้ปล่อยไว้ไม่ได้ละก็วนลูปมาสั่งหยุดพักสั่งปิดสถานการศึกษาไอ้ที่ย้ายแล้วที่เขาให้ย้ายแล้วก็ต้องให้ย้ายจริงจังไปไอ้ที่ยังไม่ย้ายก็หาทางย้ายออกไปซะจะให้ปทุมวันมาอยู่ตรงนี้มันก็ใช่ไหมฮะทางฝ่ายก็บอกเอาทำไมเราต้องไปทางนี้ยังอยู่ได้เลยก็ทางนี้ก็ไปหาที่ทางไปอยู่ที่ใหม่นะไอ้ที่ตรงนี้ก็ในอนาคตก็ไม่ต้องเป็นที่ที่มาเรียนมาสอนแต่ว่าทำเป็นไอ้ศูนย์แสดงนวัตกรรมหรือว่าผลงานของสถาบันอะไรต่างๆก็ทำได้เพราะมันก็เป็นที่ปทุมวันเนี่ยเข้าใจว่าเป็นที่ของทางมหาวิทยาลัยของสถาบันนั่นแหละ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ยกเว้นแต่ว่าอุเทนนั้นเป็นที่ของจุฬาครับ
1: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะพี่มิสัย
0: ครับ
1: ค่ะ
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกาสามสิบสี่นาทีครับได้ดูเรื่องโซล่ารูฟท็อปสักนิดหนึ่งนะฮะ
1: ค่ะค่ะพี่สารช่วยอธิบายหน่อยดิมองไม่ออกแล้วมันเป็นอะไรยังไงขายแล้วเอาคืนอะไรมาใช้หนี้แทนอะไรอย่างเงี้ย

0: แล้วใครจะเป็นคนมาติดตั้งให้ไปได้ฟรี50,000 บาทแล้วทีนี้พวกบริษัทที่มาติดตั้งให้จะเอาเงินจากที่ไหนมาใครจ่ายดอกจ่ายอะไรพอนิดมองไม่ออกอะค่ะในแง่ปฏิบัตินะคะ
1: ผมก็พยายามไล่อ่านแล้วก็ถามไปใน AI บอกเลยอธิบายมาชัดๆซิว่าเขาให้มีเงื่อนไขมันก็ประมวลได้เฉพาะที่เขาตีปี๊บให้เราฟัง
0: พี่ใช้ AI Thailand Passport แล้วป่ะคะ
1: ไม่ใช่ฮะใช้ของ Google เนี่ย
0: อ๋อเพราะว่าบางคนบอกว่าลองใช้ฟรีอันอื่นดูอาจจะดีกว่านี่
1: เห็นบอกว่าภาษาตรงภาษาไทย
0: ออกมาเป็นภาษาเขมรด้วยจริงเหรอแม่เกินไป
1: ไม่กล้า
0: ใส่ร้ายเขาเกินไปเปล่า
1: คือคุณเอกนิติเนี่ยไปพูดในงานเดียวกับที่ผู้ว่าแบงค์ชาติไปขึ้นเวทีนะ TNN ของช่อง TNN
0: Forum
1: TNN Future Forum 2026นะ Thailand Beyond Tomorrow
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ไปพูดถึงเรื่องว่ารัฐบาลเตรียมจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนโครงการติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปช่วงกลางเดือนตุลาคม2569ตั้งเป้าหมายครอบคลุม1 ล้านครัวเรือนและมีแผนดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปี70นะแล้วก็บอกว่าเป็นไปได้นะอาจจะขยายไปได้ถึง1,500,000 ครัวเรือนได้ซ้ำแบบเริ่มต้นเนี่ย1 ล้านแต่ว่ามีโอกาสสูงว่าอาจจะขยายไปได้ถึง 1.5 ล้านด้วยคราวนี้เงื่อนไขเนี่ยนะผมก็
0: 1,500,000 ครัวเรือนเลยค่ะ
1: 1,500,000 ครัวเรือนเลยอาจจะขยายคือ1 ล้านเนี่ยแน่นอนชัวร์เพราะมันเงินตอนนี้กำมาไว้กับมี50,000 ล้าน50,000 ล้าน
0: ใช้เงินทั้งหมด 75,000 ล้านค
1: ่
0: ะ
1: 50,000 ล้านเนี่ยตอนนี้เขาบอกคุณเอกติเขาบอกตอนนี้มีแน่ๆ50,000เพราะ50,000เนี่ยมันก็คือ1 ล้านเพราะก็จะช่วยหลังละ50,000มันก็50,000 ล้าน
0: 50,000ก็คือ50,000 ล้าน
1: ครับ
0: ถ้า1,500,000 ครัวเรือนก็ประมาณ 75,000 ล้านค่ะ
1: 75,000
0: ล้านเอาไปทำอะไรบ้าง
1: ก็เงินเนี่ยจะอุดหนุนโครงการจะอุดหนุนเงินให้กับครัวเรือนที่จะมาติดตั้งไอ้
0: โซล่าลูก
1: ท็อปเนี่ยนะครัวเรือนละ50,000 บาทนะโดยติดตั้งได้ทั้งบนหลังคาและบนพื้นดินนะ
0: ค่ะ
1: ทั้งนี้ในการติดตั้งจริงๆเนี่ยผู้ที่มาลงทะเบียนครัวเรือนที่มาลงทะเบียนติดตั้งเนี่ยไม่ต้องไปสำรองจ่ายเงินก้อนใหญ่ก็คือสมมุติว่าลงทุนไป200,000เนี่ยแล้วรัฐบาลเขาจะช่วย50,000ก็ไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้องขวนขวายไปเตรียมเงินเอาไว้อีก150,000 บาทนะครับรัฐบาลบอกว่าในโครงการนี้ถ้าคุณลงมาเนี่ยจะนำสถาบันการเงินของรัฐเช่นธนาคารออมสินธ.อ.ส.ธ.ก.ส.เข้ามาช่วยปล่อยกู้ให้ก่อนนะเพราะฉะนั้นก็เท่ากับหลังคาเรือนเนี่ยก็แทบจะไม่มีอะไรเลยมีแต่เครดิตไปกู้หนี้มาแล้วก็รัฐบาลก็จะสมทบให้ช่วยให้50,000
0: อย่างนี้ได้ไหมคะขอยกตัวอย่างให้เป็นรูปธรรมเช่นเอาตัวเลขกลมๆหนึ่งเป็นว่าติดตั้งโซล่ารูฟท็อปโดยที่ไม่เอาแบตเตอรี่มันอยู่ที่ประมาณ100,000ก็แล้วกันเอาแบบย่อมยาวสุด100,000เนี่ย50,000ก็ให้เราฟรีๆใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ก็คือจากงบประมาณที่เขามี
1: ครับ
0: ทีนี้แล้วอีก100,000ทำยังไงอีก100,000ก็คือไปกู้ธนาคารสงเคราะห์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์และก็ธนาคารอะไรอีกฮะอาคารสงเคราะห์ธ.ก.ส.
1: ธนาคารเพื่อการเกษตรแล้วก็ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารออมสิน3ธนาคาร
0: ออมสินออมสินธ.ก.ส.แล้วก็อาคารสงเคราะห์3ธนาคารไปกู้เขา50,000ค่ะและหลังจากนั้นไม่ต้องใช้หนี้แล้วเงินที่จะใช้หนี้ธนาคารไปเอาที่ไหนใช้หนี้แทนเราคะ
1: เขาบอกว่าหลังจากติดตั้งแล้วเนี่ยถ้าเข้าร่วมโครงการเนี่ยทางการไฟฟ้าเขาจะมาติดตั้งมิเตอร์

0: ไฟฟ้าที่เป็นที่เขาเรียกว่าเป็นสมาร์ทมิเตอร
1: ์ค่ะ
0: นะซึ่งจะรองรับการกักเก็บและขายไฟคืน
1: ค่ะ
0: คราวนี้ระบบขายไฟคืนเนี่ยต่อครัวเรือนเนี่ยคำนวณว่ามีโอกาสที่จะมีเงินเหลือเข้าครัวเรือนได้เนี่ยเดือนละประมาณ 1,000 บาทไอ้เงิน 1,000 บาทเนี่ยมันจะตัดไปเป็นเงินค่าผ่อนชำระเงินกู้ตรงนั้นไปโดยอัตโนมัติ
1: อย่างนี้นะคะถ้าสมมติแสนหนึ่งเนี่ยพี่ไพศาลคะไม่มีแบตเตอรี่สำหรับเก็บไม่มีแบตเตอรี่สำหรับเก็บถ้าแสนหนึ่ง
0: ต้องใช้ต้องนอนต้องใช้กลางวัน
1: ใช้ไปเลยใช้กลางวันแล้วก็หมดถ้าคุณไม่ได้อยู่บ้านตอนกลางวันแบตถ้าคุณไม่ได้อยู่บ้านตอนกลางวันเวลาที่ผลิตได้เนี่ยไฟมันก็จะตีย้อนกลับค่ะพี่
0: เ
1: รศ
0: มันก็จะคืนขายคืนไปคือ
1: มันก็จะตีย้อนกลับแล้วขายคืนเข้ามิเตอร์
0: คุณก็ปั่นไฟให้กับระบบเข้าไปคุณไม่ได้ใช่
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือมิเตอร์ตรงนี้ก็จะเก็บไปหมดเลยสมมติว่าอย่างที่เขาคิดมาให้อ่ะว่ามันจะมีประมาณ1,000บาทที่ส่งคืนเพราะฉะนั้นปีนึงก็จะผ่อนคืนได้ประมาณเท่าไหร่นะคะ12,000ก็4ปีหมดผ่อน 50,000ให้ทออสอให้ทกสให้ออมสินค่ะ
0: เขาวาดฝันว่าอย่างนั้นนะ
1: แต่ถ้าสมมติคุณอยู่บ้านแล้วคุณใช้ไฟหมดคุณก็ติดมิเตอร์เพราะว่าคุณคิดว่าคุณอยู่บ้านคุณอยากจะทำงานที่บ้านคุณจะใช้ไฟของคุณแล้วคุณก็ติดแล้วมันไม่เหลือไฟขายคืนเข้าสู่ระบบ
0: อันนี้คุณต้องจ่ายเงินสิ
1: เอายังไงเอายังไง
0: คืออย่างไรมันไม่มีของฟรีไม่มีในโลกอย่างไรคือต้องจ่าย
1: เอายังไง
0: เขาว่างั้นนะ
1: ค่ะ
0: แล้วผมก็ไม่แน่ใจด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันขายแล้วพอคุ้มกับค่าผ่อนหรือเปล่าถ้าไม่ผ่อนถ้าไม่คุ้มเนี่ยผมว่าก็ต้องเติมเงินให้เขาอยู่ดีเขาก็คงไม่เอาเท่าเฉพาะที่มีอยู่คุณขายไฟคืนได้มาเท่านี้เราก็เก็บคุณแค่นี้ไม่ได้หรอกเขาก็บอกไว้อยู่แล้วว่าถ้าคุณติดตั้งแล้วอันนี้คุณต้องผ่อนชำระเดือนละเท่าไหร่อยู่ใช่ไหมซึ่งผมดูแล้วมันก็น่าจะไม่ใช่ไม่น่าจะเป็นเดือนละพัน
1: ก็เรียนตัวเลขกลมๆให้เนี่ย
0: สมมติว่า
1: เป็นหนี้ 50,000 สมมติเป็นที่ 50,000 แล้วก็คอยเก็บไฟจากหลังคาบ้านเราขายคืนไปเรื่อย
0: ๆ
1: แล้วถ้าเกิดวันเดือนหน้าฝนก็ตกไฟก็ไม่พอแถมมีคนอยู่บ้านใช้ไฟอีกเอ้ายังไงคุณก็ต้องจ่ายเขาอักไปดูรายละเอียดก็แล้วกันแต่โลกไม่ได้สวยขนาดนั้นหรอกค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: คราวนี้เงื่อนไขการใช้สิทธิ์เนี่ยให้สิทธิ์หนึ่งคนหนึ่งครั้งต่อหนึ่งระบบตลอดอายุมาตรการในปีที่เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำเร็จ 2. ต้องติดตั้งบนอาคารที่อยู่อาศัยและเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าแบบออนกริดกับ MEA หรือ PEA 3. กำลังการผลิตติดตั้งสูงสุดต้องไม่เกิน10 kWp กิโลวัตต์ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ต่อหลังคราวนี้เขาบอกว่าข้อควรระวังห้ามใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนกับมาตรการลดหย่อนภาษีซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ประหยัดพลังงานอื่นๆเพราะว่าจะให้เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะเพราะว่ารู้สึกมันจะมีเรื่องของการนอกจากติดตั้งโซล่ารูปสอบถ้าติดตั้งแล้วเนี่ยรู้สึกถ้าไม่เอา 50,000 เนี่ยนะสามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้ 200,000 บาท
1: ที่บ้านเนี่ยติดไปแล้วแล้วก็มีแบตเตอรี่ด้วย 200,000 ค่ะพี่ไพศาลแต่ถ้าเราเอาไปลดหย่อนภาษีอ่ะ 214,000
0: อ๋อนี่นำไปลดหย่อนได้อยู่แล้วใช่ไหม
1: สองแสนเลย
0: อืม
1: ค่ะสองแสนได้อยู่แล้วอ่ะเป็นมาตรการไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะ
0: อืม
1: ค่ะ
0: แต่คนนี้ถ้าเขาบอกว่าถ้าเพิ่มเติมมาเนี่ยการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนกับมาตรการลดหย่อนภาษีซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ประหยัดพลังงานอื่นๆข้อควรระวังห้ามใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อน
1: ค่ะบ้านมันก็มีอยู่หลังเดียวอะค่ะใช้แล้วจะไปใช้อีกมันก็ไม่ได้ไ ป็นมหาเศรษฐีติดหลังคาติดมันรอบบ้านขนาดมันก็ติดได้แค่นั้นค่ะพี่เมษา
0: ครับตอนหลังนี่นะเขาบอกตอนหลังนะ
1: ใช่ค่ะสมมติว่า
0: อย่าง
1: สมมติ
0: เขา
1: ติดไปแล้วอย่าจะไปเอาอีกมาติดไม่ได้
0: เขาไม่ดูว่าคนที่ยื่นขอเนี่ยเขาไม่ดูว่าคุณเป็นเจ้าของบ้านหรือเปล่านะ
1: เขาดูค่ะ
0: เขาดูว่าคุณเป็นเจ้าของมิเตอร์หรือเปล่
1: าม ิ
0: เตอร์เนี่ยชื่อใคร
1: ค่ะมันเป็นเรื่องธุรกรรมในการที่จะต้องขายไฟเข้าระบบด้วยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวดูรายละเอียดกันก็แล้วกันนะฮะ
0: เดี๋ยวพักกันก่อน
1: โอเค
0: ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะแล้วก็ต้องลาท่านผู้ฟังที่อยู่ในส่วนภูมิภาคนะฮะเพราะเราจะตัดสัญญาณช่วงนี้เพื่อติดตามรายการของส่วนภูมิภาคกันนะครับ
1: ค่ะ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: เอ๊ะคุณหลานสาวคุณเอกชาติชายคุณทิศนา
3: ทิศนาชุนทวัน
2: ลูกสาวอาจารย์ต้น
3: แก้วตาแก้วตา
2: สรุปว่าน่าจะไปสมัครสังกัดพรรคเพื่อไทยนะแล้วก็ถ้าข้อมูลเท่าที่มีอยู่ในขณะนี้เนี่ยจะไปช่วยงานอาจารย์เชนยศชนันทันทีเลยที่กระทรวงอวจะไปดูในประเด็นเรื่องไอ้การใช้ความรุนแรงภายในสถาบันการศึกษาอาจจะมีไอเดียอะไรเกี่ยวกับเรื่องอุเทนถวายกับปทุมวันหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะเด็กที่ที่เขาขัดแย้งแล้วต้องตีรันฟันแทงกันเนี่ยคุณทิศนาเขาจะมีไอเดียหรือมีโครงการอะไรไปเสนอหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่เห็นเจ้าตัวบอกว่าจะไปช่วยอาจารย์ยศชนันในประเด็นเรื่องของความรุนแรงภายในโรงเรียนภายในสถาบันการศึกษาครับ
3: มีลูกวัยรุ่นนะคะคุณทิศนาเนี่ยเธอมีลูกเป็นวัยรุ่นละก
2: ็วัยรุ่นนี่คือเกือบ20เป็นอยู่ใช่ไหม
3: ใช่คิดว่าอย่างนั้นนะ
2: คะ20
3: ค่ะ
2: เพราะคุณทิศนาอยู่ตอนนี้เท่าไหร่ปีนี้เท่าไหร่
3: ไม่แน่ใจแต่เธอมีลูกตั้งแต่อายุไม่มากอะค่ะค่ะมีลูกก็น่าจะเป็นคนเป็นแม่อะเป็นแม่น่าจะเข้าใจเด็กๆได้ดีแต่ที่คิดว่าเรื่องอุเทนเนี่ยมันมาถึงจุดที่อย่างไอ้กรณีล่าสุดเนี่ยมันน่าจะใครที่คิดจะปกป้องอยู่ก็น่าจะเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะพี่ไพศาลมันมาถึงจุดที่เหนื่อยอดเหนื่อยทนอยู่เหมือนกัน
2: กระแสสังคมตอนนี้มันแทบจะเรียกว่าใครออกมามันก็ตายอะใช่ไหมไม่มีที่ยืนในสังคมอะไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย
3: ์รุ่นพี่อะไร
2: มันไม่ไหวอะ
3: มันไม่ไหวแล้ว
2: ออกมาแบบนี้ไม่ไหวแต่ว่าผมสังเกตว่าเรื่องราวมันจะเป็นอย่างนี้ก็ทุกครั้งก็คือว่าตอนที่กำลังเป็นประเด็นร้อนเนี่ยก็ไม่มีใครกล้าออกมาช่วยยืนหยัดให้หรอกก็ต้องปล่อยไปตามสถานการณ์ไปก่อนแต่ว่าพอผ่านไปถึงช่วงหนึ่งกระแสมันตกลงไปละเขาก็จะมีประเด็นที่ออกมาเคลื่อนไหวกันเรื่องอะไรนะเรื่องเกี่ยวกับศักดิ์ศรีเรื่องศักดิ์ศรีเรื่องของการที่ยืน

ในสังคมที่มันต้องมีคนตัวเล็กอะไรต่างๆเหล่านี้นะเพราะว่าเขาเปรียบเทียบจุฬาก็เป็นเหมือนกับสถาบันที่ร่ำรวยมีหน้ามีตาแล้วก็อยากจะมา

0: จะสั่งเข้าไปอยู่ไหนมันก็ต้องมีเงินไงสภาเนี่ยยึดโรงเรียนโยธินบูรณะสร้างใหม่สวยหรูเลยก็ต้องใช้เงินค่ะทุกที่มาใช้เงินหมดอ่ะสั่งเปล่าๆไม่จ่ายเงินให้เขาเยอะเคลื่อนย้ายไม่สำเร็จค่ะครั้งนี้ก็เหมือนกันถ้าไม่จ่ายเงินไม่สำเร็จค่ะคุณต้องมีเงินให้เขาแล้วก็นักศึกษาเนี่ยสมัยคุณคุณอะไรนะอิสระภักดีเนี่ยค่ะสุภมาศคุณสุภมาศเนี่ยเคยจะให้งดรับนักศึกษาด้วยซ้ำไปจริงๆแนวทางในการงดรับนักศึกษาเป็นแนวทางที่ชัดเจนที่สุดนะถ้าจะแก้ปัญหา
1: อะไรที่คนแต่ก็ยังไม่สามารถจะทำได
0: ้ก็ความเด็ดขาดฮะนี่ก็ความเด็ดขาดค่ะ
1: อันนี้คุณทิศนาชุนวันเขาเป็นคนโพสต์เองเลยโพสต์ภาพร่วมกับคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกและรัฐมนตรีอว.แล้วก็เขียนข้อความว่าวันนี้มาร่วมแลกเปลี่ยนกับพรรคเพื่อไทยและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในประเด็นความรุนแรงในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยไม่ใช่พื้นที่ที่นักศึกษาบุคลากรหรือผู้มีอำนาจน้อยกว่าต้องเผชิญกับการคุกคามการล่วงละเมิดทางเพศการใช้ความรุนแรงหรือการใช้อำนาจโดยมิชอบการแก้ปัญหาต้องไม่จบแค่การรับเรื่องร้องเรียนแต่ต้องมีกลไกคุ้มครองผู้เสียหายที่เป็นอิสระโปร่งใสเข้าถึงได้และทำให้ผู้ร้องเรียนมั่นใจว่าจะไม่ถูกตอบโต้หรือทำให้ต้องเผชิญความรุนแรงซ้ำอีกขอบคุณพรรคเพื่อไทยและทางกระทรวงอว.ที่เปิดพื้นที่ให้ประเด็นนี้ถูกพูดถึงอย่างจริงจังเพราะสิทธิในความปลอดภัยและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ต้องมีอยู่ในทุกสถานศึกษาทั้งนี้มีรายงานข่าวว่านางสาวทิศนายอมรับว่าจะไปร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยซึ่งในวันพรุ่งนี้จะเดินทางไปสมัครสมาชิกพรรคเพื่อไทยเนื่องจากมีแนวคิดทางการเมืองและการทำงานไปในทิศทางเดียวกันจึงได้มีการพูดคุยกันทั้งสองฝ่ายซึ่งวันนี้ก็ได้ไปร่วมแลกเปลี่ยนและได้พบหารือกับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะส่วนหลังจากสมัครสมาชิกพรรคแล้วจะมาช่วยงานในด้านไหนนั้นยังต้องมีการพูดคุยหารือกันอีกสักครั้งกันอีกครั้งอย่างนี้สักครั้งกันอีกครั้งครับสรุปว่าอย่างนั้นก็พอดีจังหวะมีเรื่องปทุมวันกับเรื่องอุเทนถวายที่อาจารย์เชงเขามุ่งมั่นมากที่จะแก้ปัญหาให้มันได้ข้อยุติที่ยั่งยืนสักทีครับ
0: พี่ประสานเดนฟังการอภิปรายเรื่องงบประมาณแล้วเดนสมมติว่าจะเอาคำพูดที่นายกชอบพูดคืออะไรนะคะปิดชื่อถือพฤติกรรมเนี่ยสมมติเราไม่ต้องฟังว่าคือเราชอบพรรคนี้แล้วเราก็ไม่ชอบพรรคนี้และพรรคนี้พูดอะไรก็ระคายหูรับไม่ได้อะไรไปหมดอะไรเงี้ยสมมติว่าไม่ฟังว่าเขาเป็นส.ส.พรรคอะไรดูการอภิปรายอย่างเดียวนะคะพี่ประสานเดนชอบเนื้อหานะแล้วเรียนฟังแล้วเทก็รู้สึกเป็นห่วงเป็นใยประเทศชาติมากถ้าเกิดคืนว่ามันเป็นจริงแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอ่ะพี่สารมันเหนื่อยเหมือนกันนะ
1: วันนี้เป้าใหญ่เพราะว่าพิจารณาถึงกระทรวงมหาดไทยแล้วก็งบประมาณมาก
0: ค่ะ
1: ก็หลายท่านก็อภิปรายโอ้โหหนักเลยมหาดไทย
0: แล้วมันอย่างเช่นคุณสาธิตวงศ์หนองเตยนะคะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พูดถึงงบในการอภิปรายงบสถใน3ประเด็นก็คือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการทุจริตการสอบเข้าเนี่ยงบเทคโนโลยีสารสนเทศ277ล้านได้ขอตั้งงบไซเบอร์และการปกป้องระบบไว้สูงตั้งแต่ปี69แต่กลับพบการแฮ็กเข้าไปแก้ไขไฟล์ดิจิทัลเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นทุจริตถึง115ครั้งตั้งงบปกป้องไว้277ล้านปรากฏถูกเปิดเข้าไปได้115ครั้งพอปี70มีการถอดดัชนีตัวชี้วัดความปลอดภัยทางไซเบอร์ออกหมดเลยค่ะพี่ประสานถอดออกหมดเลยเพราะว่าใช้เงินไป277ล้านมันก็เข้ามาได้ใช่ไหมคะแต่กรรมาธิการกลับไม่ได้ซักถามหรือประเมินประสิทธิภาพในส่วนนี้เลย2เบี้ยประชุมกรรมาธิการและคณะกรรมการสอบมีทั้งหมด 90ล้าน

0: ชุมกรรมาธิการและคณะกรรมการสอบกรรมการสอบเนี่ยเอ๊ะมันมีกรรมาธิการสอบด้วยเหรอคะพี่90ล้านมีการตั้งงบเบี้ยประชุมบอร์ดกลางและอนุกรรมการไว้เกือบ100ล้าน
1: กรรมการแต่ละส่วนใช่ป่ะ
0: 100ล้าน
1: เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเป็นค่าเดินทางเป็นค่าน
0: ามสกุลดังๆทั้งนั้นน่ะมาจากต่างจังหวัดเนี่ยมารวมกันซุปเปอร์สตาร์ทั้งนั้นแต่กลับไม่มีการตรวจสอบย้อนหลังว่าในปีที่มีการสอบเนี่ยมันได้มีการเบิกจ่ายการประชุมไปทั้งหมดกี่ครั้งค่ะรัฐบาลจะเรียกงบเบี้ยประชุมที่จ่ายให้กับชุดที่เกิดการทุจริตอย่างไร 3. ยังมีเงินนอกงบประมาณจากค่าสมัครสอบคนสมัครสอบตั้ง 438,000 คนได้ค่าสมัครไป 175.3 ล้านจัดเก็บค่าธรรมเนียมมาแค่คนละ400นะคะมีการว่าจ้างมหาวิทยาลัยในการจัดสอบ133ล้านมันจะมีส่วนต่างอีกค่ะอีก40ล้านแต่ไม่เคยนำมาแสดงไว้ในรายงานงบประมาณแผ่นดินอย่างเปิดเผยน่าสนใจมาก
1: ครับ
0: ค่ะอีกอันนึงก็น่าสนใจเมื่อกี้ประชาธิปัตย์นะคะอีกคนหนึ่งคุณวิสุทธ์ตันตินันอันนี้จากประชาจากพรรคประชาชนบัญชีรายชื่อขอปรับงบประมาณของกระทรวงยุติธรรมลง 5% โดยเฉพาะของสำนักงานกิจการยุติธรรมเนื่องจากไม่แน่ใจในประสิทธิภาพการใช้งบประมาณของกระทรวงยุติธรรมเพราะว่าเมื่อเวลาหน่วยงานใดของภาครัฐทำงานก็มักจะเห็นอุปสรรคของการทำงานแยกเป็นแท่งเป็นแท่งว่างั้นนะฮะไม่เอามาบูรณาการกระทรวงยุติธรรมก็เช่นเดียวกันมีการตั้งคณะกรรมการพัฒนาบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติตามพรบ.ปี49กรรมการชุดนี้มีการมอบหมายให้สำนักงานกิจการยุติธรรมทำหน้าที่ธุรการศึกษาวิเคราะห์นโยบายทำแผนยุทธศาสตร์พยายามบูรณาการงานยุติธรรมเข้าไว้ด้วยกันงบประมาณของสำนักงานยุติธรรมขยายตัวขึ้นเรื่อยๆจากไม่กี่10ล้านมาจนถึงปีนี้ 164.8 ล้านหากดูก็อาจจะคิดว่ามันไม่เท่าไหร่แต่อยากให้ไปดูไส้ใน 164.8 ล้านอันนี้เพิ่มจากไม่กี่10ล้านนะคะแบ่งเป็น3แผน1บุคลากรเกือบ50ล้านค่ะ 49.7แผนงานปรับสมดุลพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 58.7 แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 56.5 ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่อยากให้ทราบว่าดัชนีชี้วัดความสำเร็จของหน่วยงานมีเพียงตัวเดียวคือพัฒนาเครื่องมือดัชนีชี้วัดเพื่อยกระดับกระบวนการยุติธรรม ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของเงิน114ล้านมีอย่างเดียวคือพัฒนาเครื่องมือชี้วัดดัชนีพัฒนาเครื่องมือดัชนีชี้วัดเพื่อยกระดับกระบวนการยุติธรรม
1: ครับ
0: เฉพาะเบี้ยประชุมนะคะที่ในศาลล้านหนึ่งค่ะหน่วยงานเนี้ย
1: ไอ้ฝ่ายรัฐบาลเขาเล่นกันเองก็มีสองคน
0: เบี้ยประชุม1ล้านที่เหลือเป็นค่าเหมาบริการและที่ใหญ่ที่สุดคือระบบสารสนเทศและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์34ล้านค่ะฟังดูแล้วเราก็เสียเงินไปกับอะไรที่บางทีมันยุบรวมแล้วมันก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพอะไรเลยนะพี่วิรัติค่ะยุบรวมยังได้เลย
1: ก็ยังตั้งกันไปเยอะแยะใช้งบประมาณมากมายก็ยังโกงกันอยู
0: ่คอมพิวเตอร์อะไรเต็มไปหมดเลยค่ะคนก็เยอะนะคะคือถ้ามี KPI เรียกว่าไม่น่าจะผ่านกันหลายหน่วยงานเลย
1: ครับ
0: ออฟฟิศก็หรูหรากันเมื่อวานนี้ที่เขาเปิดเผยว่าออฟฟิศของพวกกระทรวงเกษตรเนี่ยมีเยอะมากเป็นเหมือนระเบิดเวลาด้วยอะค่ะ
1: กรมแต่ละกรมว่ามีตึกทั้งหมดกี่ตึกกันใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โห
0: หรูหรามาก
1: เขามีแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอเขามีสำนักงานอะไรก็ไง
0: ค่ะ
1: เราจะจัดงบประมาณไปสร้างแล้วก็เต็มหมด
0: ค่ะ
1: ทั้งปศุสัตว์ทั้งประมงทั้งอะไรต่างๆมีหมดครับ
0: เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
1: พักกันก่อนสักครู่ครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า 30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02 201 63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เอาละครับมาคุยต่อครับโอ้วันนี้มีคนในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลนะสสอดิศรเพียงเกต
2: เขาเล่นงานใครฮะ
1: อภิปรายงบกระทรวงมหาดไทยมาตรา20บอกว่าการจะปรับลดงบประมาณเพื่อให้งานของกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าบำบัดทุกข์บำรุงสุขก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างไรตามในการปรับลดงบประมาณหรือการประชุมของคณะกรรมการได้พูดกันหรือไม่ว่างานกระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนรวดเร็วหรือเชื่องช้าบริหารงานเป็นเจ้าขุนมูลนายหรือเป็นศักดินาหรือไม่จากนั้นนายดิศรได้นำภาพข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยรายหนึ่งซึ่งถูกเบลอภาพไว้กำลังย่อเข่าก้มไหว้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี
2: ดูรูปร่างก็น่าจะรู้ว่าเป็นใครนะ
1: ร
2: ั
1: ฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
2: ที่สารถ้าปิดหน้าแล้วถ้าปิดหน้าดูพฤติกรรมอย่างเดียวดูออกเลยนะพอรูปร่างก็จะเป็นเอกลักษณ์อะไรอย่างเงี้ย
1: ปิดชื่อถึงพฤติกรรมก็พอเดาได้ว่าใครก็เนี่ยที่บริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลขึ้นจอสไลด์ก่อนจะกล่าวว่าตนติดตามข่าวที่ผ่านมาเห็นภาพนี้แล้วข่าวสุดมีคนพี่นอกพี่เทานั่งย่อไหว้พร้อมตั้งคำถามว่านี่คือข้าราชการจารีตของกระทรวงมหาดไทยหรือไม่ตนเห็นภาพนี้แล้วแทบไม่มีความหวังไม่ว่านายกรัฐมนตรีไปไหนตนเห็นบุคคลนี้เป็นเงาตลอดไม่ทราบว่าบริหารที่กระทรวงมหาดไทยหรือไม่ย้ำว่าเป็นเรื่องที่ต้องพูดการเจอลูกน้องเอาใจเจ้านายแบบนี้บ้านเมืองจะไปอย่างไร
2: ดูว่าเขาเป็นเพื่อนกันมากกว่านะพี่ไพศาลถ้าสมมติแบบนุ่งเกงขาสั้นไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดด้วยกันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ย
1: ก็มีลักษณะเป็น
2: เหมือนเป็นเพื่อนกันนะ
1: เป็นพี่เป็นน้องด้วย
2: มีความเหมือน
1: ตามอายุก็
2: ห่างกันเยอะอยู
1: ่อีกคนเป็นพี่อีกคนนึงเป็นน้องอยู่ก็ห่างกันพอเป็นน้องเล็กอยู่พอสมควร
2: แต่แบบไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดนุ่งขาสั้นจะได้กันได้อ่ะน่าจะคบกันแบบนั้นอ่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: คุณอดิศรเพียงเกตบอกผมอยากให้กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงที่นำการบริหารราชการแผ่นดินตัวตรงหน่อยครับศักดิ์ศรีของราชการมีนะครับนักการเมืองอยู่ไม่นานหรอกแต่ก็มีเรื่องเล่าว่านักการเมืองบางคนไปอยู่ที่มหาดไทยนานไปถูกปรับออกจากรัฐมนตรีต้องมาประชุมสภาพอถึงสภาแล้วลงไม่ได้เพราะไม่มีใครเปิดประตูให้คนขับรถเลยบอกว่าท่านครับถึงสภาแล้วนั่นคือจารีตที่มหาดไทยทำไว้นะแล้วคุณดิศรยังทิ้งท้ายว่าต้องขออภัยข้าราชการเป็นอย่างสูงขออภัยนายกรัฐมนตรีระบบศักดินาเจ้าขุนมูลนายเลียแข้งเลียขาแบบนี้ต้องบดไปจากมหาดไทยและประเทศไทยตนจึงไม่ทราบว่าปรับลดงบประมาณอย่างไรเพราะเป็นเรื่องจริยธรรมในตัวจึงหวังว่าจะไม่เห็นภาพนี้อีกและหากตนมีโอกาสเป็นมท.1ตนจะไม่เลือกให้มาเป็นบลัดมหาดไทย
2: ก็จะได้เป็นเหรอคะ
1: สมมุติว่าเดี๋ยวคงจะมีคนเขาแซวย้อนในโซเชียลอ่ะสมมุติว่าถ้าผมเป็นมท.1อีกคนหนึ่งซึ่งก็จริงๆก็อยู่ฝ่ายรัฐบาลนะแต่ก็ซัดเต็มเหนียวเลยก็คือทวีสอดส่องวันนี้อภิปรายเนี่ยอภิปราย

0: ลายไปถึงเรื่องของผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็นายอำเภอบอกว่าการเลือกสวเนี่ยรัฐธรรมนูญไปเขียนว่าให้นายอำเภอเนี่ยเป็นประธานในการพิจารณาเรื่องคุณสมบัตินะคือพูดง่ายๆว่านายอำเภอเนี่ยคุณจะสมัครนู่นสมัครนี่อะไรยังไงนายอำเภอต้องคนรับผิดชอบความถูกต้องแล้วถ้าพอถึงขึ้นมาถึงระดับจังหวัดผู้ว่าเป็นจังหวัดคุณทวีบอกว่าผู้ว่าและนายอำเภอเนี่ยร่วมในการหัวสวทุจริตหัวสวด้วยกัน
1: อ้าวไม่พูดอีกละ
0: อ้าวก็เนี่ยซัดเต็มเลยบอกโดยพยานหลักฐานโดยข้อมูลที่รับรู้รับทราบเนี่ยไอ้เรื่องของกระบวนการหัวสวเนี่ยมีนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย
1: อ้าวแล้วตอนนั้นใครเป็นผู้รัฐมนตรีมหาดไทยอะคะปี67อะค่ะ
0: ปี67เอานี้ไม่ได้ว่าไปพาดพิงหรือไปกล่าวหาใครนะเอาตามข้อเท็จจริงใช่ไหม
1: ค่ะ
0: คุณอนุทินปี67คุณอนุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1: อ้าวแล้วคุณทวีมาบอกว่าใครนะผู้ว่ากับนายอำเภอเกี่ยวหมดเลยอะคะ
0: ใช่
1: อ้าวแล้วอย่างนี้ก็เท่ากับว่าคุณอนุทินสิเพราะคุณอนุทินเป็นรัฐมนตรีมหาดไทย
0: ไม่ทราบเหมือนกันเขาว่าอภิปรายเนี่ยเขาว่านายอำเภอ
1: แล้วใครสั่งนายอำเภออะฮะ
0: ก็เนี่ยคุณทวีบอกว่ากระทรวงมหาดไทยมีอำนาจแตะกับฝ่ายนิติบัญญัติเราไปเขียนในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเรื่องการเลือกสวการจะมาเป็นสวเลือกกันเองในระดับอำเภอให้นายอำเภอเป็นผู้วินิจฉัยส่วนระดับจังหวัดก็ให้ผู้ว่าเป็นผู้วินิจฉัยดังนั้นนายอำเภอผู้ว่าไม่ได้ร่วมกันทุจริตหรือหัวด้วยไม่มีสิทธิ์ขึ้นมาได้แน่นอนซึ่งตนไม่ได้กล่าวหาแต่ระบบกฎหมายเป็นอย่างนั้นการเป็นกลุ่มพีชีพเข้าการมีกลุ่มพีชีพเข้ามาเป็นหมื่นๆคนในแต่ละจังหวัดแล้วอำนาจอยู่ที่นายอำเภอผู้ว่าที่จะบอกว่าคนนั้นเนี่ยอยู่กลุ่มนี้ได้คนนั้นอยู่กลุ่มนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยนะดังนั้นเรื่องความเป็นประชาธิปไตยก็สำคัญจึงอยากให้นำงบมาไว้ในส่วนนี้ด้วยนะซึ่งปรากฏว่าพอพิปรายเนี่ยเราไปซัดเกี่ยวกับเรื่องคดีหัวสวโยงเรื่องของกระทรวงมหาดไทยตำแหน่งนายอำเภอผู้ว่าเนี่ยไปมีส่วนร่วมกับนักการเมืองเขาในการหัวด้วยปรากฏว่าคุณธนายศทิมสุวรรณสสเลยพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันต้องลุกขึ้นประท้วงฮะหลังมีการพาดพิงถึงเรื่องหัวสวโดยระบุว่าผู้อภิปรายไม่รู้ว่าอภิปรายไปทางไหนไม่อยู่ในเนื้อหาอันนี้คุณทวีสอบสองวันนี้นะ
1: ค่ะแล้วมันจะมีผลอะไรไหมคะพูดซะขนาดนี้นายกสมาคมในอำเภออะไรจะออกมาประท้วงไหมคะ
0: ทราบได้เหมือนกันก็คงหาจังหวะอยู่อะลักษณะนะหาจังหวะที่แต่อภิปรายก็โอเคเขาจริงๆแล้วประเด็นมันเป็นเรื่องอภิปรายงบประมาณไทยก็โยงไปถึงบทบาทของผู้ว่ากับพวกนายอำเภอในการในเรื่องหัวสวอยู่ในสำนวนก็มีอยู่ในสำนวนก็มีอยู
1: ่ทำไมแกแค้นไม่หายอะ
0: ไม่ทราบกัน
1: ดูเหมือนกับแค้นอ่ะ
0: ก็ตอนช่วงนั้นก็โดนถล่มหนักเลยไม่ใช่เหรอเอาสารรัฐธรรมนูญตัดสินว่าห้ามกำกับดูแลกระทรวงดีเอสไอเลยไอ้กรมดีเอสไอมีช่วงนึงใช่ไหม
1: ก็ทั้งคุณอ่ะคุณนั่นด้วยค่ะคุณภูมิธรรมด้วย
0: คุณภูมิธรรมด้วย
1: แต่คุณภูมิธรรมเขาไม่เห็นแค้นเนี่ย
0: ก็ไม่ได้แสดงออกอะไรเพราะไม่ได้เป็นอาจจะไม่ได้เป็นสสด้วยลูกเป็นสสอันนี้คุณทวีก็ยังเป็นสส
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่สสธรรมดาด้วยนะหัวหน้าพรรคด้วยหัวหน้าพรรค
1: ที่ร่วมรัฐบาลด้วย
0: ที่ประกาศร่วมรัฐบาลด้วย
1: ค่ะขอพูดเรื่องนี้นิดนึงนะคะเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องอุเทนกับปทุมวันเนี่ยค่ะคุณสุรเดชบอกว่าผมเคยเสนอไอเดียไปแล้วว่าให้ตัดชุดเป็นสีเดียวกันตรงหน้าอกเนี่ยให้ปักโลโก้สถาบันซ้ายขวางสักของทั้งเป็นรูปหัวใจเลยทั้งอุเทนทั้งปทุมวันนะคะปักโลโก้ของสองสถาบันแล้วก็มีรูปหัวใจตรงกลางข้างล่างโลโก้สองสถาบันให้เขียนว่าเราคือเพื่อนกันจับมือเช็คแฮน นะคะโอเคส่วนคุณจตุรนต์บอกว่าหาที่ตั้งใหม่พร้อมชื่อใหม่ชื่อปทุมถวายค่ะเดี๋ยวได้ทะเลาะกันอีกอ่ะทำไมไม่เอาถวายปทุมใช่ไหมคะแล้วก็คุณวิชัยรอบอกว่าให้จุฬาให้จัดงบให้เลยให้เลือกเลยว่าจะไปอยู่ที่ไหน
0: เอ๊ะรู้สึกอย่างนั้นนะจุฬาเขาเนี่ยเขามีรู้สึกเขาจะมีผมจำได้ว่าเขามี
1: เงินให้ใช่ไหม
0: ว่าเขาจะพยายามให้ความช่วยเหลือในเรื่องว่าที่จะต้องขนที่จะต้องย้ายจะต้องก่อสร้างนู่นสร้างนี่งบประมาณไม่เพียงพออะไรเงี้ยจะช่วย
1: เขาก็ออกมาพูดคือจุดก็คือว่าทางอุเทนถวายก็บอกว่างบพื้นที่ตรงนี้จุฬาเอาไปก็ไปทำเป็นบิสเนสจุฬาเขาบอกไม่ก็จะทำเป็นย่านนวัตกรรมอะไรของเขานะคะคุณบริษัทบอกผู้บริสุทธิ์ที่ถูกทำร้ายโดยไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเช่นครูผู้หญิงคนหนึ่งที่เสียชีวิตเมื่อ 2-3 ปีก่อนตระหนักกันบ้างหรือไม่คนหนึ่งบอกคนหนึ่งให้ไปอยู่เชียงรายคนหนึ่งให้อยู่เบตงหรือจะไปรวมกันอยู่ทุ่งกุลาร้องไห้ก็ได้ไม่ได้นะคะ
0: นั่นแหละมันก็มันในทางปฏิบัติแล้วมันไม่ง่ายหรอกครับเพราะว่าไปถึงรัฐมนตรีก็สั่งการอย่างนั้นอย่างนี้ไปพอลงไปปฏิบัติในขั้นตอนของทางสถาบันการศึกษาแล้วมันก็จะมีเรื่องงบประมาณมีเรื่องกำลังคนมีเรื่องอะไรต่างๆอีกยิบย่อยมาก
1: เรื่องที่สำคัญอย่างหนึ่งคือบรรดาอาจารย์หรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเมื่อทำงานอยู่ที่ด้านเขาไม่เคยคิดเขาจะย้ายไปไหนเขาจะมีบ้านมีช่องมีอะไรอยู่แถวๆนั้นไม่มีใครอยากย้ายออกไปเลยยกตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือรัฐสภารัฐสภาอยู่ตั้งแต่เขตดุสิตใช่ไหมคะพี่ไพศาลยังไม่ยอมย้ายไปไหนเลยสุดท้ายก็ยังอยู่แค่เกียรติกายนั่นเพราะข้าราชการเป็นพันๆคนไม่มีใครอยากย้ายออกจากริมแม่น้ำเจ้าพระยาเหมือนกันหมดนะคะอาจารย์ก็ไม่อยากย้ายอย่าว่าแต่นักเรียนเลยนักเรียนมาจากต่างจังหวัดยังมาเรียนที่นั่นไม่ได้มีคนกรุงเทพสักเท่าไหร่หรอกค่ะพี่ไพศาลที่เรียนนะคะแต่บรรดาข้าราชการที่อยู่ที่นั่นนั่นแหละเรียกว่าความจริงใจในการแก้ปัญหาของทุกคนนั่นแหละสำคัญที่สุดค่ะตามนั้น
0: ครับต้องพักอีกรอบหนึ่งใช่ไหมคุณนันพักสักครู
1: ่ได้ค่ะ
0: พักกลับมาครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบสามนาทีนะมาเอ๊ะเมื่อเช้านี่ผมเห็นมีข่าวที่คนที่อยู่บริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระรามสามเนี่ยซึ่งเป็นเขตรอยต่อเขตคลองเตยกับเขตยานนาวาคือเขาได้กลิ่นในน้ำมันมันรุนแรงมากนะเสร็จแล้วก็เลยมีการไปตรวจไปตรวจเปิดท่อระบายน้ำดูเนี่ยแล้วก็เห็นเอ๊ะมันมีคราบน้ำมันสีข้นอะไรมากเนี้ยนะก็เลยเอามาตักมาตรวจสอบลองจุดไฟก็พึบขึ้นเลยนะติดไฟพึบเลยแสดงว่ามันมีเนื้อน้ำมันค่อนข้างสูงเพราะน้ำมันจะอยู่เหนือน้ำอยู่ใช่ไหมก็เลยเอาจาไปตรวจดูแล้วก็นี่ล่าสุดปรากฏว่าทางกระทรวงพลังงานเนี่ยคุณเอกนัทเขาก็นำทีมลงไปนะไปตรวจไล่ดูจนกระทั่งพบต้นต่อนะตรวจสอบกรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครบริเวณถนนเชื้อเพลิงเนี่ยก็ไล่ตรวจขุดค้นจนพบว่าจุดรั่วน้ำของน้ำมันเนี่ย
1: เป็นที่ไหนคะ
0: เกิดจาก
1: ท
0: ่อสองบริษัทท่อเป็นท่อน้ำมันของสองบริษัทที่อยู่บริเวณนั้นก็คือบาฟขนส่งทางท่อ นะ
1: บาฟค่ะ
0: บริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกก็จะต้องเข้ามา
1: BAFS ที่ที่น้ำมันเครื่องบิน
0: แล้วก็กรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกเข้ามารับผิดชอบดำเนินการแก้ไขด้วยเรื่องเดือนแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ได้สั่งการให้2บริษัทนอกจากจะต้องดำเนินการแก้ไขและฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วยังจะต้องจ่ายค่าชดเชยและเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยทางนี้รัฐมนตรีพลังงานได้ตรวจสอบบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดเพื่อประเมินผลกระทบและป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลเพิ่มเติมโดยการตรวจพบจุดรั่วครั้งนี้ถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการคลี่คลายปัญหาน้ำมันรั่วบริเวณพระราม3โดยกระทรวงพลังงานจะติดตามการแก้ไขและฟื้นฟูพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่ก็พบแล้วว่า
1: เขาสูบกันอยู่ตั้งหลายวันพี่หลานเขาบล็อกซ้ายบล็อกขวาสูบออกมาแล้วดูว่ามันรอยร่วมอยู่ตรงไหนแล้วตรงนั้นมันมีท่อของหลายบริษัทก็มีโรงกลั่นอยู่แถวนั้นใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่โรงกลั่นเป็นท่อที่ต้องต่อยาวไปเลยอะค่ะไปถึงที่เก็บของเขา
0: ครับ
1: อ๋อสุดท้ายก็เจอจนได
0: ้ก็จะก็พูดง่ายๆว่าจากโรงกลั่นส่วนใหญ่แล้วก็คือจากโรงกลั่นหรือไม่ฉะนั้นก็ขึ้นเอาน้ำมันมาขึ้นตรงท่าเรือ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มันจะมีไอ้โกดังที่แทงใช่ไหมฮะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการส่งผ่านระบบท่อไปที่แทงที่อยู่ไอ้จุดอื่นๆต่อไปอันนี้มันรั่วมาจากไอ้ท่อที่ใช้ส่งน้ำมันของเขานั่นแหละ
1: ค่ะ
0: มันมีบางจุดที่มันรั่วน้ำมันมันเลยรั่วออกมาสู่ไอ้ระบบไอ้ท่อระบายน้ำของกทมครับ
1: จริงๆมันมีอยู่หลายจุดด้วยนะคะอันนี้เป็นเคสหนึ่งอีกเคสหนึ่งก็คือพวกที่เก็บน้ำมันไว้สำหรับ data center ที่ไรสารที่ชาวบ้านเขาเหม็นนะกฎหมายห้ามเก็บเกิน500,000 ลิตรนะคะ
0: 500,000 ลิตรถึงไปกลางน้ำมัน
1: เราต้องเห็นว่ามันเก็บกันอยู่ที่ประมาณ400,000 ลิตรได
0: ้เขาไม่ใช่ว่าต้องให้ต่ำคือถ้าคุณมีเกิน500,000 ลิตรเขาถือว่าคุณเป็นคลังน้ำมัน
1: ต้องขออนุญาตอีกแบบนึง
0: มันจะต้องขออนุญาตจะต้องมีสถานที่จะต้องมีระยะห่างจากชุมชนอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะมันจะต้องมีเดโป้ขึ้นมาแต่ครั้งนี้พอไม่ถึงเนี่ยมันไม่ใช่มันก็สามารถเก็บในอาคารเก็บในอะไรได้ไปก็เป็นวิธีเลี่ยงข้อกฎหมายอย่างหนึ่งเขาบอกระเบียบควรจะต้องปรับได้แล้วล่ะควรจะต้องลดไอ้จำนวนลงมาเพราะว่ามัน400,000 กว่านี่มันก็เยอะมากถือว่าเยอะมากอันตรายถ้ายิ่งอยู่ในย่านชุมชนนะครับ
1: เขาจะเก็บไว้เพื่อที่ถ้าหากว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาต้องมีน้ำมันพอที่จะปั่นไฟตลอด48 ชั่วโมงค่ะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: เรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องไหมคะอยู่ๆเนี่ยมีอดีตผู้สมัครสวกลุ่มท่องเที่ยวอ้างว่ามีหลักฐานเครือข่ายสวของพรรคประชาชนนัดผู้สมัครเกือบ400 คนก่อนเลือกระดับประเทศเช่นเดียวกันเนี่ย
0: ก็ยื่นมีหลักฐานก็ยื่นไปที่กกต.ฮะผมก็คิดว่ากกต.เขาจัดมาตั้งแต่ปี67แล้วอ่ะ
1: เขาบอกว่าเขายื่นแล้วเขาบอกเขายื่นแล้วได้นำหลักฐานแต่เราจำได้ค่ะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ที่เขานัดเปิดห้องประชุมกันที่อิมแพคเมืองทองพี่แสนจำได้ไหมคะ
0: จำได้
1: อันนี้ก็ใช่
0: อาจารย์นันทนาอะไรนี่ก็ไปกัน
1: ใช่นะคะเขาบอกเหตุการณ์เกิดขึ้น25 มิถุนายน 67ก่อนวันเลือกระดับประเทศ1 วันเครือข่ายนี้ได้นัดรวมตัวผู้สมัครเกือบ400 คนในห้องจูปิเตอร์1-3 Impact เมืองทองพร้อมมีมาตรการควบคุมคือเก็บโทรศัพท์มือถือให้สายรัดข้อมือและให้ผู้ถือผู้สมัครเนี่ยอยู่ภายในพื้นที่ที่กำหนดมีการนำขึ้นบรรยายเป็นเวลานานกว่า4 ชั่วโมงอดีตผู้สมัครรายนี้อ้างว่ามีการโน้มน้าวให้ผู้สมัครบางส่วนไม่ลงคะแนนให้ตนเองแต่ให้ลงคะแนนแก่แคนดิเดตเป้าหมาย10 คนของแต่ละกลุ่มตามตารางรายชื่อ19 กลุ่มอาชีพรวม190 คนเพื่อผลักดันสวให้ได้อย่างน้อย100 คนเอาเข้าไปแก้รัฐธรรมนูญค่ะและเขาบอกว่าหลังเหตุการณ์เนี่ยเขานำหลักฐานเกี่ยวกับพฤติการที่เห็นว่าเป็นการสมยอมการเลือกตั้งรวมถึงตารางรายชื่อยื่นคำร้องคัดค้านต่อกกต.ไปแล้วหลังจากนั้น3 วันตามกรอบกฎหมายค่ะนี่เขาก็ลุ้นว่าเขาบอกปัจจุบัน มีรายชื่อผู้ถูกแก้วหาที่เกี่ยวข้องกับฝั่งที่เรียกว่าสีส้ม202คนมีทั้งคนที่เป็นสวและผู้สมัครสำรองก็บอกว่ามีคนจ่ายค่าเช่าสถานที่มีการสมยอมกันทีนี้ก็เขาก็จะไปยื่นหนังสือถึงประธานกกต.อีกครั้งให้พิจารณาและลงมติพร้อมกันในวันที่14กันยายนนี
0: ้ก็นั่นแหละก็ไปยื่นได้เลย
1: ถ้าหากเพิกเฉยอันนี้ก็จะจัดการกับกกต.ในมาตรา157เช่นเดียวกัน
0: ใช่ใช่ใช่ดั้มเลย
1: พี่สันแสดงว่าคน400คนไม่พอที่จะได้สว.สิฮะแล้วคนที่ได้ก็ใช้เท่าไหร่อะฮะ
0: คือเขาก็เราก็ไม่รู้นะว่าเขาคั่วกระบวนการของเขาเป็นยังไงนะแต่เอาเป็นว่าเขาได้เขาอาจจะได้มาบ้างแต่มันยิบย่อยใช่ไหม
1: ก็เดียนกันอย่างนี้แหละสมมติที่ฉันเชื่อกันแล้วกันว่าเชื่อกันแล้วกันตามข้อกล่าวหาเพราะมันเป็นจริงเราก็เห็นภาพมันมีการมีคน400คนเข้าไปจริงๆแล้วเขาก็เปิดเผยด้วยแล้วก็มีการนำพรรคประชาชนไปจริงๆแล้วก็เชื่อว่าก็จะอะไรอย่างที่เขาว่าจริงๆแต่ที่กำลังสงสัยต่อว่าทำไมมันได้น้อยจังอ่ะแล้วคนที่ได้เยอะอ่ะเขาต้องใช้ฐานตัวเลขเท่าไหร่เพราะอันนี้ใช้400แล้วได้น้อยอ่ะ
0: ใช่
1: แสดงว่าพวกที่ได้มาเป็นร้อยกว่าคนเนี่ย
0: มันต้อง
1: เป็นพันๆเลย
0: อ่
1: ะ
0: เออไม่รู้เอาเป็นว่าก็ไปยื่นอ่ะไปยื่นไปอะไรต่างๆนะถ้ามีข้อมูลมีอะไรผมคิดว่าถูกต้องละไม่ใช่ประชดอะไรนะควรไปยื่นไปอะไรแล้วก็ให
1: ้
0: เขาตรวจสอบ
1: เรียนว่าทำด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่ว่าทำอีท่าไหนได้แค่นั้นแล้วก็เลยสงสัยต่อว่าไอ้พวกที่ทำที่ได้เยอะๆเนี่ยใช้ฐานกี่พันคน
0: แล้วก็ใช้วิธีอะไรยังไงด้วยมันถึงได้แบบว่าล็อกกันไว้ว่าต้องเลือกแล้วมันเลือกให้จริงๆไม่ใช่ไปประชุมกันแล้วคุยกันแล้วบอกจะเลือกแล้วมันเบี้ยวไม่เลือก
1: ไอ้นี่เสียค่าเช่าห้องเสียค่ากินค่าอยู่ให้เข
0: า
1: 400คนเก็บโทรศัพท์ด้วยมีโพยด้วยว่าให้ได้เท่านี้19กลุ่ม
0: แต่ข้อจริงแล้วมันเบี้ยว
1: กัน
0: คะแนนได้มาก็อย่างมากก็เป็นสัก
1: ได้เป็น
0: หล
1: ัก
0: สิบได้
1: มาสิบกว่าคน
0: คะแนนที่ได้มาเปิดมาได้อยู่ท้ายๆเกือบจะเรียกว่าสวสำรองก็ไม่ติด
1: ค่ะอันเนี้ยไปทำอีท่าไหนถึงไม่สำเร็จแล้วพวกที่ทำสำเร็จน่ะแค่ใช้นักคณิตศาสตร์อย่างเดียวหรอไม่น่าใช้เงินใครก็มี
0: ต้องมีเครือข่ายต้องมีเครือข่ายต้องมีก็มันต้องมีเครือข่ายกับสอง
1: มีเงิน
0: ไปคัดคนมาเนี่ยมันต้องสามารถเอาคนมากระจายกลุ่มต่างๆได้เพราะว่าไอ้เลือกกันเองก็ส่วนหนึ่งแล้วมันจะต้องมีการเลือกไว้เพราะฉะนั้นถ้าคุณไปกระจุกคนอยู่ที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากไปไม่ได้ต้องกระจายมันจึงได้เกิดปรากฏการณ์ว่าม
1: ีอสม.อะไรอย่างเงี้ย
0: มีอาชีพเนี้ย
1: เข้ามาเยอะ
0: แต่ว่าต้องไปสมัครอีกกลุ่มนึงแล้วก็มีคนก็ถามว่าเอ้ย
1: เมื่อกี้ขอถอนนะคะคำว่าอสม.ไม่อันนั้นเดียนเผลอพูดไ
0: ม่แต่ก็มีอาชีพประจำอื่นๆอยู่อสม.ก็เป็นงานอาสาสมัครของเขาไปแต่ว่าอันเนี้ยมันทำให้เขากระจายกลุ่มที่มีคำถามไงว่าเออคนนี้อ้างว่าเป็นนักกีฬาวุโสอะไรต่างๆเนี่ยประสบการณ์10 ปีเช็คดูประวัติแล้วไม่เคยเจอแต่ว่าเป็นคนขับรถผู้ใหญ่อะไรเงี้ยขายก๋วยตรงขายก๋วยเตี๋ยวแต่บอกว่าเป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่อะไรเงี้ยใช่ไหมไปสมัครกลุ่มที่ใหญ่กว่า SME อ่ะคือถ้าขายก๋วยเตี๋ยวแล้วไปสมัครเป็น SME กลุ่ม SME ก็โอเคไม่มีปัญหาเลยแต่ไปสมัครกลุ่มซึ่งในคุณสมบัติเขาบอกว่าต้องเป็นกลุ่มที่ใหญ่กว่า SMEก็ไปสมัครกลุ่มนั้นก็ผ่านที่ผ่านเพราะว่ามันจะมีการรับรองจากนายอำเภอกับผู้ว่ามันจะมีการทงเซ็นรับรองว่าเพราะว่าคุณอยู่ในพื้นที่คนเนี้ยเป็นลูกบ้านคุณอยู่ในพื้นที่อำเภอของคุณเนี้ยใช่ไหมเซ็นรับรองก็จบ
1: พรรคอื่นเขาไม่มีนายอำเภอกับผู้ว่าเซ็นรับรองให้
0: กกต.ก็ไม่รู้ยังไงแต่ว่าผมคิดว่าอย่างหนึ่งที่ทำสู้กันไม่ได้นะการวางคนกระจายกลุ่มเนี่ยมันไม่พอมันทำให้เวลาเลือกไปแล้วมันบางทีมันไม่เหลือตัวที่จะมาเลือกให้
1: พรรคประชาชนเขาก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจด้วยนะตอนนั้น
0: อ ก็หลายอย่างอ่ะแต่ว่าผมคิดว่าเขาก็คงทำตามที่คิดว่าพอทำได้เช่นว่าเอาคนมาหลายๆคนแล้วก็ให้แนะนำรู้จักกัน
1: ก็400คนนี่ไงที่
0: เราเนี่ยแล้วก็ทำให้รู้จักกันแล้วก็มันต้องมีคนที่เสียสละ
1: ไม่เลือกตัวเองเลือกคนอื่น
0: ไม่เลือกตัวเองแล้วเลือกคนอื่นให้เงี้ยแต่มันจะมีไหมนะมันก็ต้องไปมันก็ต้องคุยกันโชว์ความสามารถโชว์อะไรกันมาหรือจะไปต่างฝ่ายต่างไปรับหนี้กันเองอะไรอย่าง
1: นี้จะอยากรู้จริงผู้ที่ได้เป็นร้อยเป็นร้อยๆคนเขาใช้ฐานกี่ฐานเท่าไหร่อะคะ
0: อันนั้นเขาไม่ต้องแนะนำตัวเดียวเขามีกำหนดไว้เลยใช่ไหม
1: เขามีโพย
0: เขามีโพยก็มาเลยว่า10คนคุณต้องเลือกเนี่ย1 2 3 4 5ต่อไปนี้ เลือกเสร็จก็กลับบ้านไป
1: แล้วพวกนั้นได้แค่เงินตอบแทนจริงเหรอคะ
0: เดี๋ยวต้องรอดูเขาเปิดจากสำนวนมาไปยังไง เราก็ไม่ทราบ
1: ถ้าฉากว่ายังไม่แก้ไขกฎหมายเนี้ยนวัตกรรมในการจ้างมันก็ยังไม่ใช่ว่ารู้แล้วจะทำได้ทุกคนนะคะเพราะว่ามันศักยภาพในการไปเอาคนมามันถ้าไม่ได้อยู่ในอำนาจมันทำยากนะคะ
0: ใช่
1: ค่ะ
0: คือตอนนี้ผมดูแล้วที่มาพยายามย้อนสอนพรรคประชาชนเขาว่าผมคิดว่าน่าจะคือมันก็มีการเคลื่อนไหวลักษณะนี้อยู่บอกเอ้ยมันไอ้หัวเนี่ยมันหัวกันหมดแหละมันไม่ใช่ว่าไปโทษว่ากลุ่มนั้นกลุ่มนี้หัวมันหัวกับทุกกลุ่มอะแต่หัวแล้วไม่ได้หัวแล้วได้พยายามจะทำให้มันเป็นประเด็นในลักษณะดังกล่าวนะ
1: ค่ะ
0: ก็เพราะว่าถ้ามันมีข้อมูลมีอะไรเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีใครยอมนิ่งเฉยอ่ะเขาก็ต้องไปร้องอะไรกันอยู่ด้วย
1: ค่ะ
0: นี่กระบวนการกกต.ถ้าเขามีช่องเล่นเขาก็ต้องเล่นอยู่แล้วอ่ะ
1: นะ
0: โดยเฉพาะถ้าเป็นสายพรรคฝ่ายค้านี้ด้วยนะโดนมานักต่อนักแล้วเท่าที่เราเห็นครับ
1: โอ้เรียนดูข่าวต่างประเทศช่วงนี้นอกจากไอ้เรื่องอิหร่านกับสหรัฐเรื่องยูเครนกับรัสเซียที่ไม่ลดราวาสอกันและหนักขึ้นเนี่ยพอก็รู้นะพี่สารน้ำมันขึ้นอีกอันหนึ่งที่ยังตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกก็สนุกในการดูแต่ก็มีความวิตกก็คือเรื่องพัฒนาการของพวกหุ่นยนต์นะคะพี่ไพศาลมันดูน่ากลัวมากเลยว่าในอนาคตเดี๋ยวเขาจะใช้หุ่นยนต์ในการเข้าสู่สนามรบกันในสงครามน่าวิตกพอสมควรมันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะ
0: มีเริ่มมีนักวิชาการบางคนก็ออกมากังวลนะว่าต่อไปมันอาจจะเป็นภัยต่อมนุษย์ได้เพราะมันเริ่มทำอะไรได้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันมาได้เร็วมากนะจากที่เราเห็นกระป้องกระแป้งโอ้ตอนนี้มาจีนก็โชว์ศักยภาพเต็มที่เลยนะมาเต้นกังฟงกังฟูให้ดูอะไรต่าง
1: ๆวิ่งแข่งก็เร็วกว่าคนเป็นรอปภ
0: เตะฟุตบอลวิ่งแข่งเนี่ยมันวิ่งจนฟังเนี่ยนะหยุดไม่ได้ไงมันวิ่งจนไอ้เครื่องพังเลยไฟคือมันวิ่งจนชนไอ้ตัวที่เขาดักไว้ชนแบบเบรกไม่อยู่เลยเพราะมันต้องเอาเร็วแบบจนกระทั่งดึงห้ามล้อไม่อยู่ครับ
1: ไปเมืองจีนนะคะพี่ไพศาลจะทานชากาแฟเขาเนี่ยเราต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไว้เข้าไปในร้านเราไม่ได้พูดกับใครเลยนะคะเข้าไปแล้วก็หาที่ซุกตัวในนั้นแล้วก็สั่งหรือว่าก่อนอยากจะทานเนี่ยก็แค่กดในแอปอะค่ะแล้วก็สั่งเลย
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz4วันที่แล้วนี่เองนะฮะก็เดี๋ยวสาเหตุคงได้ไล่เรียงกันนะครับ

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์19:31 น.นะครับอยู่กับด้งบอยในมหานครรอบทิศ
3: ครึ่งชั่วโมงนะครับอยู่กันถึง20:00 น.นะคุณผู้ฟังวันนี้
4: ดูข้อความกันหน่อยนะ
3: ใน Facebook Live เนี่ยนะครับมาทักทายทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะที่เข้ามาดูเรา82ท่านนะครับพี่ตาวัดส้มตำจากชุมพรนะครับ
2: บอกตี5ก็ฟังด้ง
3: ขอบพระคุณนะครับ
2: สุดยอดเลย
3: ฟัง
2: แท
3: ้ฟังขึ้นเราได้ทั้งวันเลยนะ
2: พี่ปุญญวัฒน์สวัสดีครับ
3: ครับผม
2: พี่จุ๊บแจงสวัสดีครับ
3: พี่ณรงค์วุฒินะครับเสนอให้ประหารนะประหารข่าวไหนคนทำผิดจะได้กลัว
2: พี่หนูเพียรสวัสดีครับ
3: ครับผมพี่ไพรแบบนี้แถมอีก200
2: ข่าวนวด
3: นวด
2: คือมีคุณพี่ท่านหนึ่งที่ไปร้องคุณสายใหม่ต้องรอด
3: อ่
2: ะบอกว่าไปนวดแผนโบราณที่แถวแถวลาดพร้าววังหินชั่วโมงละ400 บาทพอจะเริ่มนวดน้องผู้หญิงที่มานวดเนี่ยก็บอกว่านวดแบบพิเศษไหมอย่างที่บอกเขาบอกว่าคิด1,000เท่ากับบวย600ถูกไหม
3: ครับ
2: ลูกค้าก็ต่อรองต่อโหดนะต่อเหลือ600ได้ไหม
3: จาก1,000เหลือ600
2: ถ้ากับว่านวดปกติที่ต้องจ่าย400แล้วบวกอีก200เพื่อเป็นนวดพิเศษต่ออยู่สักพักนึงเน
3: า
2: ะผู้หญิงเขาก็คงจะลำคาตกลงถ้าพอตกลงไปดง
3: ไม่เต็มใจ
2: ตะกี้ดงมาอยู่ถ้าดงอยู่คงเล่าข่าวนี้สนุกเขาก็ตกลงไปนวด600บาทแต่นวดไม่ทันถึง1นาทีพอตั้งรามอย่างน้องบอกอ่ะ
3: หมดเวลาค่ะแก้เผ็ด
2: หมดเวลาค่ะ
3: ก็ต่อเวลาฉันอ่ะไอต่อราคาฉันอ่ะ
2: แล้วประเด็นคือนาทีละ200ไม่ถึงนาทีด้วยโด่งประมาณ50วินาทีอ่ะ200บาท
3: ของอย่างนี้มันขึ้นอยู่กับความพึงพอใจอย่ามาต่อราคากัน
2: แล้ว
3: พอมัน
2: แต่ในข่าวก็ไม่ได้บอกนะว่าตอนไปจับรูปๆคำๆตอนนวดเนี่ยแบบ
3: เป็นไง
2: เนื้อต่อเนื้อหรือว่ายังแบบมีสี่ห่อหุบอยู
3: ่พอมันเนี่ยแหละกลางคันแล้วมันเป็นไงมันไม่คุ้มเลยนะ
2: นี่ไงต้องมาร้องสายใหม่ต้องรอดเนี่ยเพราะเชื่อว่าจะมีลูกค้าตกเป็นเหยื่อเยอะแต่ก็จะไม่มีเมียพี่เขาเนี่ย
3: ถึงกล้าใช่ไหมมีเมียไม่กล้าม
2: ีเมียไม่กล้ามาร้อง
3: ใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็คุยข่าวกันเข้ามานะเดี๋ยวผมทยอยอ่านให้นะครับมาลุยข่าวกันต่อครับผม
5: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: อันดับ10นี่เลยฮะมาดูข่าวนี้เขาบอกว่าอะไรด็อกเตอร์คนเก่งมหาวิทยาลัยชื่อดังเสียชีวิตคาบ้านพักหลังไม่มาสอนหนังสือ4วันวันนี้ตำรวจที่สภ.จหเขารับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตในบ้านพักที่บ้านตลาดหมู่3อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาก็ไปตรวจสอบพร้อมเจ้าที่กู้ภัยชื่อว่าฮุก31โคราชเป็นจุดตำบลจอหอนะฮะที่เกิดเหตุเป็นบ้านจัดสรรอยู่ในโครงการสุรนารีวิวประตูด้านนอกได้ล็อกเอาไว้เจ้าที่อาสาสมัครเนี่ยก็ใช้เครื่องมืองัดเข้าไปตรวจสอบด้านในในห้องนอนพบร่างของชายไทยเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า4วันทราบชื่อคือนายวรเดชมีแสงรุธระกุลรุธระกุลขออภัยนะครับวรเดชมีแสงรุธระกุลอายุ50ปีเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยสายวิชาการสังกัดโปรแกรมวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาตรวจสอบไม่พบร่องรอยหรือพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงว่ามีบุคคลอื่นเข้ามาแต่อย่างใดก็เลยเคลื่อนย้ายร่างของผู้ตายเนี่ยส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเพื่อให้แพทย์นิติเวชเนี่ยทำการชันสูตรพลิกศพจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าผู้ตายเป็นอาจารย์สอนวิชาการเป็นอาจารย์สายวิชาการค่อนข้างตั้งใจขยันศึกษาจนได้รับปริญญาเอกด็อกเตอร์โดยพักอาศัยเพียงลำพังก่อนหน้านี้ไม่ได้เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมากระทั่งเมื่อวานเพื่อนสนิทได้ติดต่อทุกช่องทางรวมทั้งสอบถามใครก็ไม่มีคนพบเบาะแสก็เลยพากันเดินทางมาหาที่บ้านพักพบประตูบ้านล็อกไว้ก็ส่งเสียงเรียกก็ไม่มีใครตอบจึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่แหละฮะนัดเข้าไปดูสุดท้ายเจอเป็นศพอาจจะสาเหตุคงต้องตรวจสอบอีกสักครั้งหนึ่งว่าท่านเสียชีวิตจากด้วยเหตุใดแต่เบื้องต้นขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: เมื่อวานนี้เห็นคลิปแล้วนะครับที่คุณหมอม มาโวยพยาบาลท่ามกลางการนั่งรอของคนไข้พี่ไปโรงพยาบาลรัฐพี่ต้องรู้อยู่แล้วว่าสภาพตั้งแต่ตีห้าหกโมงเจ็ดโมงแปดโมงเนี่ยมันหนาแน่นมันแน่นขนาดไหนนะฮะปรากฏว่าเนี่ยคนไข้นั่งรอกันจนถึง10โมง11โมงหมอไม่เรียกเข้าไปตรวจเลยคุณหมอเลยออกมาโวยนะฮะมาโวยพยาบาลนะทำไมฟิล์มเอ็กซเรย์มันถึงไม่มีแล้วผมจะตรวจยังไงจะให้ผมแค่จ่ายยาแล้วก็ให้เขากลับให้เขากลับเหร
2: อ
3: ผมบอกแล้วใช่ไหมว่าต้องมีฟิล์มเอ็กซเรย์มาด้วยลักษณะเหมือนต่อว่าพยาบาลแล้วพยาบาลก็โทรศัพท์นะเหมือนกับไปตามเจ้าหน้าที่ที่ห้องฟิล์มเอ็กซเรย
2: ์
3: เพื่อขอฟิล์มเอ็กซเรย์มาให้คุณหม
2: อ
3: นะฮะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยตรวจไม่ได
2: ้
3: ถ้าไม่มีข้อมูลทางการแพทย์ตรงนี้นะครับคนก็ชื่นชมคุณหมอนะว่าโหเนี่ย
2: ใส่ใจตรวจ
3: ใส่ใจแล้วก็เนี่ยทำให้เห็นเลยว่าที่โรงพยาบาลรัฐเนี่ยทุกคนเยอะเพราะอย่างเงี้ยมันคนมันก็เยอะอยู่แล้วล่ะนะครับทุกวันเนี่ยทุกเช้าเนี่ยเขามาตั้งแต่ตีสี่ตีห้าอยู่แล้วล่ะนะครับแต่ว่าพอตำแหน่งไหนที่ผิดพลาดหรือว่าบกพร่องไปนิดนึงเนี่ยนะครับเนี่ยมันก็เลยทำให้รวนทั้งระบบนะฮะวันนี้รู้แล้วโรงพยาบาลอะไร
2: เ
3: พราะว่าท่านผอ.โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะครับออกมาชี้แจงแล้วบอกว่ามันเป็นปัญหาเชิงเทคนิคตอนนี้เร่งแก้ไขแล้วฟิล์มเอ็กซเรย์อยู่ระหว่างการโอนย้ายข้อมูลมันก็เลยบกพร่องค่ะตกบกพร่องไปนะครับแพทย์หญิงเจรวรรณอารยพงศ์นะครับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะครับพร้อมทีมผู้บริหารนั่งแถลงข้อเท็จจริงจากคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณหมอโวยพยาบาลนะฮะท่านผอ.บอกว่าข้อมูลเบื้องต้นโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชไม่ได้นิ่งนอนใจยืนยันว่าเร่งจัดการให้ความครบถ้วนสมบูรณ์โดยเร็วที่สุดทั้งระบบสารสนเทศนะครับขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดบุคลากรที่ใช้ระบบฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์รวมถึงผู้ป่วยนะครับหลังจากนี้ต้องได้รับบริการที่ทั่วถึงรวดเร็วขึ้นนะครับโดยขณะนี้ในคลังข้อมูลภาพเอ็กซเรย์อยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านระบบคือปกติเนี่ยนะเราไปดูได้อย่างไปโรงพยาบาลพระราม9เขาจะหมอเขาจะคลิกเลยนะศรีราชปิยมหาราชนี่เขาก็จะคลิกนะฟิล์มเอ็กซเรย์ก็จะขึ้นมาที่หน้าจอคุณหมอเลย
2: ค
3: ่าตรวจเลือดอะไรต่างๆก็จะขึ้นมาที่หน้าจอคอมเลยนี่แหละโรงพยาบาลบอกก็กำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านข้อมูลจาก data center สู่ data center อันใหม
2: ่
3: มีการโอนย้ายข้อมูลอยู่มันยังไม่เรียบร้
2: อ
3: ยนะฮะก็น้อมรับแล้วก็จะดำเนินการแก้ไข
2: คือคุณหมอไม่เห็นผลการตรวจทางห้องแลบบางทีก็วินิจฉัยยากไงว่าจะวางยาให้ยาปรับยาแบบไหนอย่างไร
3: แล้วคุณหมอบอกจะให้ยาแล้วให้เขากลับบ้านเลยใช่ไห
2: ม
3: จะเอาอย่างนั้นเหรอ
2: จะไม่ได้อะไรจะผลเลยใช่ไหม
3: โอ้แล้วพยาบาลก็แบบโทรศัพท์อะไรดูวุ่นวายมากเลยนะฮะคุณหมอก็เอาไมโครโฟนนะพี
2: ่
3: ไปจ่อพี่พยาบาลให้คนไข้ได้ยินเลยว่าม
2: ัน
3: คุยอะไร
2: ตรงไหน
3: ติดขัดยังไงอ่ะคุยเลยตอบดังๆหมอบอกอย่างนี้นะโอ้โหนี่เป็นพยาบาลแบบเก๋าๆนะไม่กลัวหมอเหมือนกันนะบางที่อ่ะแต่ก็เมื่อวานก็เขา
2: อาวุโสไง
3: ใช่แต่ว่าพยาบาลเขาก็คงรู้ว่าบกพร่องจริงแหละเขาก็ไม่ได้เถียงอะไรนะฮะ
2: มันไม่ได้บกพร่องพี่พยาบาลนะก็เป็นที่แลบเนี่ย
3: เขาเป็นที่แลบ
2: เพียงแต่ว่าพยาบาลเป็นคนกลางในการประสานไงก็ต้องบอกคุณหมอเลยว่าคุณหมอมันมีปัญหานี้นะคุณหมอต้องพิจารณาสถานการณ์แก้ไขปัญหาแล้วล่ะเพราะว่ามันเป็นทั้งโรงพยาบาล
3: ใช่ไม่ได้แจ้งคุณหมอตั้งแต่แรกให้คุณหมอรอนะครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: คุณฟังครับวันนี้วันที่9เดือน9ด้งกดซื้ออะไรไปหรือยัง
3: ยังเลยครับพี่
2: จะปล่อยผ่านเฉยๆหรือ
3: ไม่จริงนะเดี๋ยวนี้คูปองเยอะนะไม่อาจจะไม่ต้องรอ9เดือน9ก็ได
2: ้อ๋อเหรอ
3: ครับพี
2: ่เวลาเขาบอกให้เก็บคูปองแล้วเขาไปเก็บไว้ก่อนแล้วใช้ทีหลังได้ใช่ไหม
3: มันจะออกมาเป็นวันต่อวันมันจะวันอย่างวันนี้ก็ให้ถึงเที่ยงคืนแล้วก็ในหนึ่งวันจะมีอย่างนี้ด้วยนะเที่ยงถ้าคูปองหมดรอบ่ายสามรอสองทุ่มอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นช่วงเวลานะครับที่คูปองมันจะอัพขึ้นมาใหม่ๆอ่ะถ้าเป็น9เดือน9 10เดือน10พวกนี้คูปองก็จะเยอะ
2: อ๋อก็เป็นจังหวะ
3: ใช่ถ้าเป็นวันทั่วไปเนี่ย1วันก็เก็บแล้วก็จะใช้เมื่อไหร่ก็ได้แหละเพราะว่าคนมันจะไม่เข้าไปซื้อกันเยอะ
2: มันเป็นอย่างนั้นถูกนะฮะแต่วันนี้ที่จะเล่าเนี่ย9เดือน9ในส่วนของสายมูวันนี้ที่วัดแจ้งในชื่อว่าวัดแจ้งในนะอยู่ที่นครราชสีมาโคราชพระครูวรนายกสิทธาคมฮะสิทธาคมพระอาจารย์มหาต่อ ท่านเป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดแจ้งในเป็นประธานประกอบพิธีรดน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในวันแห่งความมหามงคล9เดือน9ปี2569เท่ากับ39เลยนะโดยนำน้ำมนต์จาก9วัดดังในโคราชมาประกอบพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนที่มีจิตศรัทธาซึ่งภายในวัดบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักนี่มีสายมูทั้งจากในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาร่วมพิธีหลายร้อยคนส่วนใหญ่ตั้งใจมารับน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมขวัญกำลังใจและถือโอกาสในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในชีวิตโดยทางวัดก็เปิดให้ประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับพิธีรดน้ำมนต์เนี่ยประชาชนก็นำรถนำจักรยานยนต์นำรถเก๋งรถตู้รถใหม่ป้ายแดงมาทำพิธีเจิมเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนนำรถไปใช้งานโดยเจ้าของรถต่างมีความเชื่อว่าการนำรถเข้าพิธีวันเลขมงคลจะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้ขับขี่และครอบครัวพร้อมขอให้เดินทางปลอดภัยแคล้วคลาดจากพยันตรายโอ้เนี่ยอุยะนั่นนี่ดูน้ำมนต์ใส่ตุ่มขนาดนี้โด่ง
3: ให้คนตักไปได้เลยใช่ไหมญาติโยมเอาไปได้เลย
2: นะโอ้นี่นี่นี่นี่ผมไม่พระท่านอาบน้ำมนต์ให้เลยโด่งนี่นี่ดูสิสาดกันอย่างนี้วางขันรุ่นมือนะ
3: ครับผม
2: นี่ขันรุ่นมือโขกหัวเลยนะโอ้นี่นี่เอารถมาเจอไปอีกโอ้เอ๊แต่พระเขาจะแขวนอย่างนี้ด้วยหรอประคำอะไรแล้วแต่สาย
3: แล้วแต่สายนะ
2: ม
3: ันจะสวดไปลดไปครับให้ดูขลังให้ดูขลัง
2: โอ้โอ้โอ้ใช่ไหม
3: เทียนเล่มเบลเริ่มเลย
2: นะอนุโมทนาสาธุบุญด้วยครับ
3: ผม
5: มหานครรอบทิศอันดับ7
3: อ๋อปรากฏว่าตำรวจที่ยิงภรรยาที่เป็นครูนะพี
2: ่
3: ตอนนี้ตำรวจเขาไปล้อมบ้านอยู่ตั้ง8ชั่วโมงแล้ว
2: ยังไม่ได้ตัว
3: ยังกำลังเกลี้ยกล่อมอยู
2: ่
3: นะครับ
2: หมายถึงว่ายิงจากโรงเรียนแล้วย้อนกลับอยู่บ้าน
3: กลับไปอยู่บ้าน
2: ปิดบ้านเอาไว้
3: ใช่ตอนนี้ไปนะครับล้อมบ้านแล้วก็เกลี้ยกล่อมเห็นตำรวจติดตั้งไฟแล้วเพราะคาดว่าต้องเจรจากันในช่วงกลางดึกแบบนี
2: ้
3: นะครับก็อัปเดตตอน6โมงเย็นนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าตอน6โมงเย็นเนี่ยครบ8ชั่วโมงที่หมวดโอนะครับผู้ต้องหาที่ก่อเหตุยิงครูเปิ้ลภรรยาที่เสียชีวิตที่โรงเรียนนะฮะขังตัวเองปิดตัวเองอยู่ในบ้านตำรวจยังไม่ลดละความพยายามนะครับยังคงใช้การเจรจาเกลี้ยกล่อมเป็นหลักนะครับโดยพยายามติดต่อชุดสืบที่รู้จักกับหมวดโอนะเกษียณไปแล้วแล้วก็ยังทำงานอยู่ซึ่งเป็นเพื่อนมาช่วยกันพูดเกลี้ยกล่อมก็ยังไม่มีเสียงตอบรับนะฮะหลายชั่วโมงผ่านมามีทั้งนำญาตินำเพื่อนนำบุคคลที่หมวดโอให้ความเกรงอกเกรงใจผัดเปลี่ยนกันมาเจรจาแต่ก็ยังไม่ยอมออกมานะครับช่วงค่ำที่ผ่านมาฟ้าเริ่มมืด นะครับเจ้าหน้าที่ติดตั้งอุปกรณ์ไฟส่องสว่างรอบบ้านนะฮะเพื่อนะครับรองรับการปฏิบัติงานนอกจากนี้ทีมข่าวนะครับได้ข้อมูลว่ามีการประสานลูกชายของหมวดโอซึ่งก็เป็นตำรวจอยู่ในพื้นที่ภาคใต้นะครับให้นั่งเครื่องมาเลยมาเกลี้ยกล่อมพ่อให้หน่อยหวังว่าหมวดจะยอมเปิดใจนะครับแล้วก็เปิดประตูออกมานะฮะพูดคุยกันแต่โดยดีนะครับมอบตัวนะฮะเขาหวังว่าอย่างนั้นนะอ่ะตอนนี้ก็สถานการณ์นะครับเจ้าหน้าที่บอกจะหลีกเลี่ยงการใช้กำลังเน้นการเจรจาเป็นหลักนะฮะตำรวจยังเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวในบ้านอย่างใกล้ชิดนะแต่ก็เงียบไปหลายชั่วโมงแล้วพี่บอย
2: ครับ
3: นะครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: อันดับ6ไปดูเรื่องของปลาหมอคันดำฮะล่าสุดวันนี้ชาวประมงที่ตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ไปพบปลาต้องสงสัยว่าจะเป็นปลาหมอคันดำ2ตัวในเขื่อนลำปาวทำให้ชาวประมงในพื้นที่รู้สึกกังวลว่าจะไปกระทบกับระบบนิเวศและสัตว์น้ำสัตว์เศรษฐกิจของจังหวัดนะครับคุณประวัติเป็นคนจับปลาหมอคางดำได้บอกว่าไปใส่ตุ่มที่เกิดลำปาวแล้วเจอ2ตัวไปใส่ตุ่มคงใส่เจ้าตุ่มดักปลาแล้วมั้งผมไม่เข้าใจนะแต่ว่าเอาคือไปดักปลาเหอะแล้วก็ไปเจอปลาหมอคางดำ2ตัวมันคล้ายๆปลานิลแต่ก็ไม่ใช่ก็เลยนำขึ้นมาให้ชาวบ้านดูกันพบว่าน่าจะเป็นปลาหมอคางดำส่วนตัวไม่รู้สึกกลัวอะไร หากกินได้ไม่เป็นไรถ้าปลามีเยอะจริงก็จะจับมาประกอบอาหารต้มยำทำแกงกินได้นี่เออผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าจากแหล่งข่าวแจ้งว่าการพบปลาหมอคางดำด้งว่าใช่ไหมมันก็ไม่ดำเนาะปกติมันจะดำๆแบบนี้เนาะ
3: ใช่ไหมฮะ
2: โอ้นี่ไม่ดำนะคุณผู้ฟังฮะแต่ก็ไม่แน่ใจแต่มันก็เหมือนอยู่
3: ครับ
2: เขาบอกว่าการพบปลาหมอคางดำที่เขื่อนลำปาวเป็นที่น่าตั้งข้อสังเกตถึงการเดินทางมาของปลาชนิดนี้ที่พบในหลายแหล่งตามภูมิภาคของประเทศที่ไม่เชื่อมโยงกันโดยเฉพาะเขื่อนลำปาวที่ต้นน้ำมาจากอ่างเก็บน้ำลำพันชาติที่จังหวัดอุดรธานีแต่ในพื้นที่อุดรธานีกลับไม่ปรากฏพบว่ามีการพบปลาหมอคางดำก็คือต้นน้ำไม่มีแต่ปลายน้ำมันมีว่าอย่างนั้นเถอะเพราะอ่างเก็บน้ำลำพังชาติมีเส้นทางน้ำลงมาที่เขื่อนลำปาวและยังมีน้ำจากเทือกเขาภูพานด้านจังหวัดสกลนครก่อนจะไปบรรจบกันที่ลำน้ำปาวแล้วก็ไปลงลำน้ำชีที่มหาสารคามร้อยเอ็ดวุ้ยแสดงว่าถ้ามีจริงเนี่ยไปหลายที่นะแล้วก็ไหลไปยันนู่นยะโสธรไหลไปอีสานทางใต้อ่ะโอ้ก็ไม่รู้ว่าใครนำมาปล่อยไหมเขาอะไรตั้งข้อสังเกตกันแต่เบื้องต้นก็เดี๋ยวต้องชันสูตรให้เขาจะพิสูจน์ทราบให้ชัดเจน
3: ครับผม
0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัด
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
7: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: พลัสสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
4: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
5: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
4: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
5: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
4: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
6: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
4: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: นะครับเตือนภัยมิจฉาชีพมาหลอกเงินผู้สูงอายุรายนี้เกือบโดนนะครับโอนไปแล้ว2ล้านดีว่าอายัดทัน
1: ต้องระวังนะช่วงนี้เดี๋ยวจะเกษียณนะ
0: จริงพี่นี่แหละช่วงนี้เนี่ยคนร้ายมันจะออกหาอุบายต่างๆนะครับผู้เสียหายเป็นคุณป้าอายุ64เป็นเจ้าของนักธุรกิจโรงกลึงอยู่ที่สุรินทร์มีโทรศัพท์มาออกอุบายครับว่าเป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลนะครับบอกผู้เสียหายเนี่ยยังไม่ได้ยื่นแบบภาษีที่ดินแกก็เริ่มว่ะสงสัยไม่ได้ยื่นจริงคิดว่าเป็นเทศบาลจริงนะครับก็ขอให้ผู้เสียหายเนี่ยยืนยันตัวตนแล้วก็แสดงราคาประเมินที่ดินนี่แล้วก็เริ่มให้แอดไลน์จริงๆถ้าฟังเนี่ยแอดไลน์ก็วางได้เลยนะครับไม่มีนะครับเจ้าหน้าที่เขาจะให้แอดไลน์เนี่ยนะฮะนะนั่นแหละก็เข้าทางเลยครับพอแอดไลน์ปุ๊บมันก็เริ่มหลอกแล้วครับท่านต้องโอนเงินค่าภาษีที่ดินผ่านแอปไทยพาณิชย์นะครับ 9,000 บาทครับพอหลอกไปปุ๊บนะเพื่อความรวดเร็วนะครับเดี๋ยวจะมี SMS แจ้งไปให้นะครับขอให้ผู้เสียหายเข้าไปกดเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนในระบบนะครับพอเป็น SMS มากดเข้าไปมันก็ไปคือลิงก์แหละพี
1: ่
0: มันก็เป็นลิงก์หลอกเลยนะครับแล้วมันเป็นภาษาอังกฤษไอ้ทางนู้นก็ให้กดอันนี้ตอบเยสนะครับอันนี้ตอบโอเคนะครับอันนี้เป็นภาษาอังกฤษไงแกก็กดไปโดยที่ไม่ได้เข้าใจความหมายนะเพราะว่าไอ้มิจฉาชีพมันใช้ภาษาอังกฤษไปมาสุดท้ายแกกดตัวเลขไป2ล้านนะครับ
1: โอ้โห
0: โอนเงินไปแล้วนะครับนะไทยพาณิชย์สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
1: นะฮะเลย
0: แต่เห็นบอกว่าทางธนาคารเนี่ยเขาก็มีพบพิรุธนะเขาก็พบพิรุธเขาก็เลยขออายัดเอาไว้ก่อนเพื่อตรวจสอบให้นี่ก็ต้องขอบคุณธนาคารนะที่เขาสังเกตอ่ะเขาบอกว่าพบตัวเลขเคส ID ของบัญชีเนี่ยมันมีการแจ้งอายัดไว้ที่สภ.เมืองสุรินทร
1: ์โอ้โชคดีจัง
0: ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะครับก็เลยอายัดเงินเอาไว้ก่อนยังไม่ได้โอนให้โอ้ไม่งั้นเรียบร้อยครับพี่2ล้านนี่ฮะอย่าไปหลงเชื่อนะครับพี่ๆส่งลิงก์แอดไลน์กันเนี่ยถ้ามันเริ่มบอกให้แอดไลน์เนี่ยนะหัวเราะใส่แล้ววางไปได้เลยนะครับ
1: ต้องให้ของลับไหมคนวาง
0: ก็ให้มันไปเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันให้เราก่อนนะบางทีเรารู้ทันมันให้เราเดี๋ยวนี้มันด่าเราครับผม
1: ร้ายพวกนี
2: ้มหานครรอบทิศอันดับ4
1: คุณผู้ฟังฮะอันดับ4วันนี้ทางตำรวจที่สภ.ตลุกดูอยู่ที่ไหนอยู่ที่อุทัยธานีเขารับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตในรถกระบะหน้าโรงเรียนบ้านท่าชะอมก็ไปตรวจสอบนะฮะแล้วก็มีคุณหมอเนี่ยของโรงพยาบาลทับทันไปด้วยจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นรถกระบะนิสสันทะเบียนอุทัยธานีจอดอยู่ข้างถนนหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวด้านในรถเนี่ยพบร่างของคุณพยัพอายุ62ปีเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า30นาทีจากการสอบถามนายบุญส่งเจ้าของรถกระบะเล่าว่าตัวเขาเนี่ยได้บรรทุกลำละเอียดจากอุทัยเพื่อไปส่งให้กับผู้ใหญ่บ้านนายสายยันที่บ้านวังเตยโดยมากัน2คนกับผู้ตายพอมาถึงบ้านผู้ใหญ่สายยันเนี่ยผู้ตายก็แบกกระสอบลำละเอียดลงไว้ที่บ้านผู้ใหญ่จนหมดหลังจากนั้นผู้ใหญ่สายยันก็ไปหยิบเครื่องดื่มชูกำลัง1ขวดส่งให้กับผู้ตายหลังจากนั้นผู้ตายก็ดื่มไปจนหมดขวดตนเนี่ยชวนผู้ตายกลับอุทัยธานีพอขับรถมาสักแป๊บระยะทางประมาณสัก4กิโลเห็นผู้ตายเนี่ยที่นั่งข้างๆมาร้องเฮือกๆหลายครั้งแล้วก็ตัวแข็งเลยเหมือนเฮือกๆอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังฮะอาการคือตัวเกรงอะเป็นอาการนั่งตัวเกรงผิดปกติก็จอดรถหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวข้างทางนี่แหละตรงนั้นเป็นหน้าโรงเรียนด้วยก็ร้องขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านมาช่วยแต่พบว่าเสียชีวิตแล้วก็ไม่เคยเห็นก่อนนะว่าผู้ตายอะบ่นว่าแสบหน้าอกแล้วก็ได้กินยาลมเพื่อให้เบาคุณหมอชันสูตรศพเบื้องต้นเนี่ยก็ยังไม่ระบุว่าเสียชีวิตจากเหตุใดถ้าถามผมนะถ้าวันนี้เพิ่งได้คุยกับหมอหัวใจนี่หมอหัวใจเราอัดรายการที่ห้องส่งดงอาการเฮือกแบบนี้แล้วแบบแสบหน้าอกเนี่ย
3: มีภาวะของหัวใจขาด

0: เนื้อเฉียบพันได้นะแล้วก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าเขาเพิ่งไปแบกไอ้ลำละเอียดลงจนหมดรถอ่ะก็เหนื่อยพอสมควรนะด้งแล้วก็มานั่งพอดื่มเครื่องดื่มชูกำลังเข้าไปเราไม่รู้ว่าหัวใจมันทำงานหนักอีกไหมแล้วพอจังหวะบีบแล้วเลือดไม่ไปอ่ะเออผมลองตามข่าวดูคุณฟังว่าเกี่ยวกับโรคหัวใจไหมเพราะว่าอย่างที่เล่าคุณฟังไปตอนต้นเนี่ยคนไทยเนี่ยเสียชีวิตเพราะโรคหัวใจอันดับติดท็อปทีนะฮะ1 2 3เนี่ยร้องจะมาเร่งกับอะไรสักโรคนึงเท่านั้นเอง
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: อ่ะวันนี้อาจจะได้สักข่าวนึงเรื่องอุเทนกับปทุมวันแล้ว
0: เ
1: ป็น
0: เชิญเลย
1: อ่ะก็วันนี้เขาหาทางออกกันนะครับหลังจากที่เหิมเกริมถึงขนาดไปแทงกันบนรถไฟฟ้า BTS สยามนะฮะซึ่งแน่นอนเขาบอกว่าเขาจุดเริ่มต้นเขาอย่างนี้นะท่านรัฐมนตรีเขาบอกสยามเนี่ย1นักท่องเที่ยวที่มากรุงเทพแบงคอกต้องมาสยาม มันเป็นภาพลักษณ์นะครับมันเป็นภาพลักษณ์ของเรื่องของการท่องเที่ยว
0: ความปลอดภัย
1: ใช่ตัวนักศึกษานักเรียนที่มาสยามเนี่ยมาเรียนแบบทุกช่วงวัยเด็กมาติวเข้ามหามัธยมเด็กมัธยมมาติวเข้ามหาลัยเด็กมหาลัยก็มาสยามเพื่อมาเรียนหนังสือเรียนพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของเด็กเยาวชนเขาเลยให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆนะฮะเพราะฉะนั้นพอมันมีการแบบก่อเหตุกันแบบนี้มาตรการอันดับแรกเลยเนี่ยนะครับวันนี้รัฐมนตรีอวนะครับดร.เชนนะครับคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะฮะก็เลยเรียกนะครับทั้งสองสถาบันมาเชิญผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมานะครับเชิญอธิการของจุฬามานะฮะก็ได้ข้อสรุปว่าอันดับแรกนะครับงดเข้าพื้นที่ไปเลย3เดือนปิดการเรียนการสอนพูดง่ายไปเลย3เดือนนะครับฟังอุเทนหนักหน่อยจะไม่ให้กลับเข้ามาแล้วท่านต้องไปเตรียมสถานที่ใหม่ให้แล้วเสร็จนะฮะ
0: คือไม่สนใจแล้ว
1: ไม่สนใจแล้วถ้าจะมาอ้างว่า3เดือนแล้วยังไม่มีที่ใหม่ขยายเวลาต่อครับเรียนออนไลน์ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็เรียนออนไลน์กันไปไม่เข้าพื้นที่ฟาร์มปทุมวันปิด3เดือนนะครับแล้วให้ไปเตรียมแผนเตรียมพื้นที่ใหม
0: ่
1: รองรับผ่านพ้น3เดือนให้กลับมาก่อนแต่ถ้ามีเรื่องแม้แต่ครั้งเดียวหาที่ใหม่ทันที
0: เอาเปหิเหมือนกัน
1: ก็ให้ออกทั้งคู่ในอนาคตระยะยาวนะครับแล้วก็ที่ตรงนั้นเนี่ยที่เขากลัวกันว่าจุฬาจะเอาไปทำห้างเอาไปจุฬาอยากได้ที่ตรงนี้เลยมาไล่พวกเขาเนี่ยจะเอาไปให้เช่าปล่อยเช่าวันนี้อธิการจุฬายืนยันแล้วนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้จะไม่ทำเป็นเชิงการค้าครับจะทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านนวัตกรรมเปิดโอกาสให้กับทุกเพศทุกวัยประชาชนเข้ามาใช้พื้นที่ตรงนี้ได
0: ้เอาเรื่องของศูนย์การค้ามาไปเกาะกำบังเพื่อจะขอไม่ย้ายออก
1: ใช่ใช่ใช่
0: แค่คุณจะไม่ย้ายอย่าตีกันง่ายนิดเดียว
1: ไม่ทำไม่ได้
0: ไม่ได้ร้องไม่ได้แล้วไง
1: ทำไม่ได้
0: ประชาชน
1: นิยมนะครับอ่ะนี่บทสรุปนะฮะของเรื่องนี้วันนี้ได้เท่านี้ก่อนนะครับพี่ๆเดี๋ยวพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มกลับมาเจอกัน
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: Thank you, ครับ
2: มหานครโรคทิพ
3: ย์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
9: พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมเหรียญที่ระลึกแห่งประเทศไทยห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลไทยนครสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยบริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศล

แห่งกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยบริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายกิจพระบรมนีพันธ์วสุทัศน์เทพวรมหานครนครระหว่างสะเอยวัดหนองมหาสารคามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลและผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัท RX ไบเทคประเทศไทยจำกัดคณะผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาศักยภาพของผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภารุ่นที่ 26/3 สถาบันพระปกเกล้าสมาคมอินเดียพัทยาบูรณิธิส่งเสริมความสะอาดและสุขภาพนักเรียนในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10 รูปจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดชนะสงครามวัดแป้นทองโสภารามวัดบำเพ็ญเหนือวัดอรุณราชวรารามวัดบางพระจังหวัดชลบุรีวัดหนองไห่จังหวัดศรีสะเกษสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัท T&J Rotel จำกัดสถาบันเดลคาร์เนลกี้ประเทศไทยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำสมาชิกรัฐสภารุ่นที่2/2562สถาบันพระปกเกล้าและครอบครัวเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10 รูปจากวัดลาดประเขาวัดราชศรัทธาธรรมวัดคลองครุวัดลาดพร้าววัดสาครยี่สุนประชาสรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา 19:00 น.บริษัท Advanced Vision Tech จำกัดสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ครอบครัวภูมิสวัสดิ์ครอบครัวช่ำชองครอบครัวอัฏฐากรโรงเรียนสถานศึกษานานาชาติเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาส4 รูปวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4 รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกจังหวัดชัยภูมิโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ห้างหุ้นส่วนจำกัดเปี่ยมศีลสมบูรณ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆอาทิทรงฟื้นฟูส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติเช่นการแสดงโขนซึ่งองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางภูมิปัญญาวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมเล่นเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
6: อุ้ย
5: จากสสส
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02 114 3999

0: 90ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่ง

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: 3เพลงค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังวันนี้นะคะเป็นเพลงที่มีดนตรีไทยๆนะเพราะๆเลยนะคะต้อนรับกันในค่ำคืนนี้ค่ะในช่วงของฮิตมาราธอนนะคะเริ่มต้นกันด้วยพ่อเนื้อทองจากปวลีพรพิมลค่ะรักร้างราตรีจากพี่เต๋าพรัญวัฒน์และน้องต้นข้าวสุปรียาค่ะและปิดท้ายกันด้วยต้องมนตราจากแป้งรำศิวนารีนะคะฮิตมาราธอนต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะกับพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต
1: ่อสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่าม
0: าแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเบานะคะวันนี้อยู่กับพิมดามหานครค่ะดูแลคุณผู้ฟังนะคะในช่วงหัวค่ำแบบนี้ตั้งแต่2ทุ่มจนถึง4ทุ่มตรงเลยนะคะวันนี้มีคนบอกว่าวันนี้วันที่9เดือน9ค่ะนะคะวันนี้9เดือน9นะคะก็เป็นอีกวันนึงที่หลายๆคนเนี่ยช้อปปิ้งกันใช่ไหมวันนี้รอคอยโปรโมชั่นนี้อยู่นะคะเป็นวันแห่งการช้อปปิ้งแล้วก็นะบางคนถือฤกษ์ถือยามนะถือว่าเป็นวันแห่งความโชคดีด้วยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีแต่คำว่า9มีแต่เลข9นะคะมีแต่9ไว้ข้างหน้านะคะ9เดือน9นะคุณผู้ฟังนะก็ขอให้คุณผู้ฟังโชคดีนะคะทุกๆคนเลยเนาะนะคะแล้วก็ทาง Facebook Live นะคะสามารถพูดคุยเมามอยเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็รายงานตัวได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นึงจะเรียกขึ้นรถไฟกันแล้วเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดหัวใจกันด้วยนะคะหลังมาอยู่กับกวางน้อยคนน่ารัก022481366นะคะแล้วก็ SMS ที่เบอร์4689400นะคะส่งข้อความมาได้เช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังรถไฟมาแล้วค่ะเป็นไงล่ะรถไฟแบบว่าตบมือต้อนรับรถไฟด้วยนะคะอ่ะรถไฟมาจ้าน ะอ่ะทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยดีกว่าวันนี้มีใครอยู่ด้วยกันบ้างนะคะสวัสดีพี่รองนะคะแล้วก็ยังมีพี่รองรัตกระบังใช่ไหมพี่ปุญญวัฒน์นะคะจาก อุบลราชธานีน้องหนีดูนะคะแล้วก็มีน้องไบสไลเดอร์พี่พรายปฐมพรบอกว่าเลขสวยเนาะ99นะคะพี่สารพีสมบูรณ์พี่สุภวัฒน์นะคะแล้วก็ลูกคิตตี้วงวานะคะมีใครอีกไหมน้องอุ้มทิพย์สุดานะคะพี่แทนสุภาวดีนะคะแล้วก็มีพี่สุภวัฒน์ทักทายกันแล้วเรียบร้อยพี่ตรินกิจด้วยนะคะคุณแม่ธันพิชาแม่เกลคนสวยนะคะพี่อมพรจันลีด้วยพี่วิจิตรสวนโรจน์นะคะพี่แทนสุภาวดีค่ะพี่ทิพย์พรนะคะพี่ณรงค์ยินดีนะคะแล้วก็ยังมีน้องฟ้าใสนะคะอุ๊ยวันนี้แก๊งเฝ้าดีเจมากันหลายคนพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมใจกันมาพี่ใสทองหูตาไม้พี่สันทัดด้วยนะคะพี่วิเชียนอุ่นชาวนาค่ะพี่สุภวัฒน์นะคะคุณยายพอเพียงนะคะลูกเบลเบลเทียนนวมพี่เรดมี่พี่มนพไรเดอร์รังสิตพี่สมยศแก้วเป่งพี่สุภวัฒน์วงศิรินะคะบอกว่ารอขึ้นรถไฟนะคะแล้วก็มีพี่สำรวยก้าวพิทักษ์นะคะพี่นิพพรนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมใครอีกไหมนะคะน้องฟ้าใสบอกสวัสดีค่ะแม่ผู้ชายไม่อยู่ค่ะมาดูแม่ค่ะเดี๋ยวลูกผู้ชายเขามาวันนี้ด้วยไหมเขาก็มาบางวันนะคะแต่ว่าวันประจำของเขาคือวันจันทร์วันอังคารนะลูกนะแล้วก็วันพุธต้องมาลุ้นเอาเพราะว่าเป็นวันพุธจะเป็นดีเจกล่องสุ่มนะคะกล่องจุ่มนะคะดูซิว่าจะได้เจอใครแล้วก็จะได้เจอแบบว่าไม่ซ้ำกันนะคะหมดหรือยังหมดหรือยังพี่สุวิทย์ธงชัยนะคะบอกว่าชอบเสียงรถไฟปูนปูนปูนปูนมาดูสิ้นหวังดีนะพี่เนาะนะคะแล้วก็ยังมีพี่สำรวยก้าวพิทักษ์พี่ณรงค์ยินดีนะคะอาละมีอีกไหมนะคะมีหลายคนว่านะแม่ไปมาเก๊ามาเป็นยังไงบ้างแม่ทักทายกันหน่อยแม่รีวิวหน่อยซิไปมาเก๊าเป็นยังไงนะคะพี่ณัฐพงษ์ด้วยนะคะน้องบอมจอมซาแม่ไปมาเก๊ามาแม่เพิ่งลงเครื่องเมื่อกี้นี้เลยลูกแล้วก็พิมดาก็เลยลงเครื่องมาปุ๊บมาที่นี่เลยนะคะ I love my job รักทำงานมากๆเลยนะคิดถึงคุณผู้ฟังค่ะก็เลยรีบกลับมานะคะเดี๋ยวเอาไว้เล่าใน Facebook ส่วนตัวก็แล้วกันนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปรอดูรูปนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะคะจะขอ1สายหน้าใหม่ด้วย022481366นะคะโทรมาได้เลยกวางน้อยคนน่ารักรอรับสายอยู่นะคะหมดหรือยังถ้าหมดแล้วรถไฟออกก่อน

0: หนึ่งนิดค่ะจากพี่ปรางปรางทิพย์นะคะเพลงใหม่ล่าสุดเลยคุณผู้ฟังนะคะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวหนึ่งสายหน้าใหม่นะคะตอนนี้เนี่ยรอเลยนะคะรอเลยว่าวันนี้จะได้สายหน้าใหม่ของใครนะคะถ้าเกิดว่าได้แล้วนะคะเดี๋ยวให้กวางน้อยส่งสัญญาณมานะคะตอนนี้ได้หนึ่งสายหน้าใหม่แล้วค่ะ
1: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะน้องพิม
0: สวัสดีค่ะ

0: เอ่ย
1: สบายดีใช่ไหมป้าใหญ่ป้าใหญ
0: ่ป้าใหญ่เองเหรอป้าใหญ่เราไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะเนี่ยป้าใหญ่ไม่มางานบ้างเลยนะป้าใหญ
1: ่ทำงานอยู่แก่ตอนนี้ไม่ไหวแล้ว60กว่าแล้วนะ
0: แล้วยังไงยังไม่แก่สิ60กว่าเนี่ยยังไม่แก่ยังไม่แก่
1: 10แล้วนะจะ70แล้วนะ
0: อ๋อเหรอ60ไปปลายแล้วเหรอ
1: เอ้ย67แล้ว
0: เหรอฮะอุ๊ยแต่ป้าใหญ่ยังดูวัยรุ่นอยู่เลย
1: ค่ะเราจะไม่ยอมแต่งตัวแก่ไง
0: เออเนาะป้าใหญ่ทำอะไรอยู่คะ
1: ตอนนี้มาอยู่ร้านเสริมสวยน้อง
0: มาทำอะไรที่ร้านเสริมสวย
1: มาช่วยเขา
0: เออมาเป็นผู้ช่วยใช่ไหมคะ
1: มาเยี่ยมน้องมาเยี่ยมน้อง
0: อ๋อสาวผมได
1: ้สวยตรงนี้น้องฝ้ายพิงคยาน้องฝ้ายมารีไอสุภาพรมารีซ้อนอ่ะรู้จักไหม
0: อ๋อเหรอคะ
1: คือพรทีรี่ไงแต่ลุงรักก็ลงเลยช่องว่าง
0: อ
1: ่ะ
0: แล้วน้องอยู่ร้านด้วยไหมเนี่ย
1: เล่นกับน้องโยโกะไม่เมื่อกี้เขาขอเพลงเนี้ยเขาจะเรียนร้องเพลงเนี้ยถึงเขาหลอก
0: เขาก็เลยอยากฟังเพลงนี้ใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: ได้เลย
1: เดินอ่ะเออ
0: ป้าใหญ่
1: ไม่มีลูกค้าวันนี
0: ้ไม่มีลูกค้าตอนนี้กำลังว่างอยู่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ใช่ก็เลยแบบเฮ้ยรู้จักกันเดี๋ยวเปิดให้จำเนื้อไม่ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวกูโทรบอกเขาว่าเออที่คลื่นหนึ่งอ่ะรู้จักกันดีเจด้วยอะไรประมาณ
0: นั้นก็เลยโทรมาขอหน้าไม้จะเปิดเพลงนี้ให้น้องเขาซ้อม
1: อยู่ไหม
0: คิดถึงเหมือนกันนะป้าใหญ่นะสบายดีนะคะ
1: สบายดีสบายดีตอนนี้ยังไม่เป็นอะไรแต่อนาคตข้างหน้ายังไม่รู
0: ้ก็เป็นไปตามอันนี้แหละอายุเราเนาะเป็นตามวัยเลยเนาะป้าเน
1: า
0: ะ
1: ความจริงอ่ะมันต้องไปตามอายุขัยอยู่แล้วอ่ะน้องพิม
0: ใช่ไหมล่ะทุกคนแหละ
1: ปีก็70แล้วอ่ะ
0: เนาะแต่ยังแข็งแรงอยู่ไปไหนมาไหนได้นี่ก็ถือว่าโอเคละ
1: เยอะไม่อิจฉาไม่ริษยาไม่คนอื่นรับหลังใช่ใช่แล้วชีวิตจะดีขึ้น
0: เนาะทำจิตใจให้เบิกบาน
1: ของที่ไม่อร่อยอะอยากกิน
0: ฮะ
1: ดูแลสุขภาพตัวเอง
0: ส่วนมากแต่ส่วนมากของอร่อยมันจะทำร้ายสุขภาพอะสิ
1: ไม่ก็ไอ้พวกเหล้าบุหรี่อะไรเงี้ยมันไม่อร่อยไง
0: โอ้ละอะไรที่ทำร้ายสุขภาพอย่ากินใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่ได้เลยป้าใหญ่วันนี้ขอเพลงรู้ว่าเขาหลอกเนาะเดี๋ยวจัดให้นะ
1: มีน้องคนรออับอยู่เนี่ย
0: ได้ค่ะได้ได้เลยได้เลยนะเดี๋ยวจัดให้นะป้าใหญ่นะ
1: จ้าวันนั้นจะสักวันที่30ว่าจะไปนะไม่ว่าง
0: อ้าวเหรอไม่เป็นไร
1: อยากไปมากยังไม่ว่าง
0: เน
1: าะติดกองซีรีส์อ
0: ่
1: ะ
0: ไม่เป็นไรป้าใหญ่เดี๋ยวครั้งหน้านะคะถ้าเกิดที่ขึ้นมีงานมานะ
1: ได้ได
0: ้ขอบคุณมากเลยนะคะป้าใหญ่นะ
1: อาจารย์สวัสดีจ้า
0: ดูแลสุขภาพด้วยรักเหมือนเดิมนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีจ้า
2: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ขอบคุณด้วยนะคะกับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

ียงร้องจากพี่การทัศนะนะคะมาร้องเอาไว้นะในงานมหานครไลฟ์นะคะรวมฝันปันน้ำใจเมื่อวันที่30สิงหาคม2569ที่ผ่านมานี่เองนะคะก็มาร้องไว้หลายเพลงเลยเนาะแต่ว่าหยิบเพลงอสุรกายมาฝากกันนะคะในช่วงของมหานครไลฟ์ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลือนโรคน้ำกัด

0: เท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมเมตยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: คุณผู้ฟังคะใครที่เป็นหนี้นะคะฟังทางนี้ให้ดีๆเลยค่ะทำงานทุกวันแต่ทำไมหาเงินไม่เคยพอนะคะรายได้ที่หามานี่ก็ต้องแบ่งไปจ่ายหนี้หลายทางจนเงินในมือนี่แทบไม่เหลือถ้าคุณกำลังเจอปัญหาแบบนี้ออมสินอยากช่วยค่ะเปลี่ยนหนี้หลายทางให้จัดการง่ายขึ้นกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยค่ะช่วยรวมหนี้เอาไว้ที่เดียวนะคะลดภาระการผ่อนชำระดอกเบี้ย ก็ต่ำลงแล้วก็ผ่อนสบายขึ้นด้วยนะคะสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่มีรายได้ตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปนะคะวงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาทดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.75% ต่อเดือนแบบ flat rate หรือ 0.90% ต่อเดือนขึ้นอยู่กับหลักประกันนะคะผ่อนได้นานสูงสุด5ปีหรือ60งวดเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดอยากรวมหนี้มาออมสินที่นี่มีทางออกสมัครเลยวันนี้ค่ะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินเพื่อธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ

0: ไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB4176-9A
1: ไอ้เตียงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์บพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
5: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
6: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
7: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
7: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
8: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
9: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอา
10: บุฟเฟ่ปิ้งย่าง

0: ึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
1: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอาชญากรใช้ยา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมท

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกแล้วนะคะชั่วโมงหน้าจะขอหนึ่งสายหน้าไมค์นะใครยังไม่เคยคุยสายหน้าไมค์โทรมาได้เลยนะคะ022481366นะคะโทรมาจองสายกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะเดี๋ยวกวางน้อยคนน่ารักจะโทรกลับไปถ้าเกิดว่าใครได้สายหน้าไมค์นะคะชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายอีกหนึ่งเพลงค่ะ
3: เพื่อชีวิตเห็นเต็มหัวใจ
2: เอาเพลงซึ้งๆกันละกันตอนแรกนี่ก็ว่าจะเป็นเพลงเร็วๆอยู่ดีๆก็อยากเปลี่ยนใจคุณผู้ฟังอยากให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงซึ้งๆเปลี่ยนใจกระทันหันก็ได้ด้วยนะคะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะ

0: คร
1: ับขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ตั้งเป้าสรุปสำนวนภายใน14กันยายนนี้นายวัชรินทร์พานุรัตน์อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนเป็นประธานการประชุมร่วมกับพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกรณีขยายผลการจับกุมนางสาวมีนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินซึ่งถูกจับกุมคดียาเสพติดที่ประเทศออสเตรเลียพร้อมเฮโรอีนบรรจุถุงลายช้างโดยสามารถขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการในประเทศไทยได้แล้ว3รายได้แก่นายอุทัยนายณัฐวัฒน์และนายเอกวิทย์ส่วนผู้ต้องหาสำคัญอีก1รายคือนางสาวจันทราหรือโลสยังอยู่ระหว่างการหลบหนีโดยแยกดำเนินคดีเป็น2สำนวนเนื่องจากผู้ต้องหาบางรายไม่ได้ร่วมกระทำผิดในพฤติการแรกและมีประเด็นการทำลายของกลางเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เนื่องจากความผิดเกิดขึ้นทั้งในและออสเตรเลียเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดนอกราชอาณาจักรจึงได้รวมสำนวนเสนออัยการสูงสุดโดยอัยการสูงสุดได้ตั้งคณะทำงานร่วมหลายฝ่ายปัจจุบันผู้ต้องหาทั้ง3รายถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำและระยะเวลาฝากขังรวมอีกประมาณ15วันคณะทำงานจึงตั้งเป้าหมายทำสำนวนให้แล้วเสร็จอย่างเร็วที่สุดภายในวันศุกร์ที่11กันยายนและไม่เกิดวันจันทร์ที่14กันยายนนี้เพื่อเสนอตามลำดับชั้นให้ทันพิจารณาสั่งฟ้องป้องกันไม่ให้ต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาโดยแจ้ง4ข้อกล่าวหาหนักได้แก่สมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดร่วมกันจำหน่ายและส่งออกเฮโรอีนเพื่อการค้าและกระทบต่อความมั่นคงร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและร่วมกันช่วยเหลือผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษโดยทำลายหรือซ่อนเร้นพยานหลักฐาน

0: ส่วนของความร่วมมือระหว่างประเทศทางการไทยได้รับข้อมูลพยานหลักฐานบางส่วนจากออสเตรเลียแล้วเช่นผลตรวจพิสูจน์ยาเสพติดและรายละเอียดของนางสาวมีนาซึ่งได้นำเข้าประกอบสำนวนเรียบร้อยส่วนการดำเนินคดีกับนางสาวมีนาปัจจุบันเป็นอำนาจของศาลเมืองเมลเบิร์นแต่หากในอนาคตทางการออสเตรเลียสั่งไม่ฟ้องและปล่อยตัวกลับมาประเทศไทยในฐานะเจ้าของคดีหลักนอกราชอาณาจักรสามารถนำตัวเข้าสู่กระบวนการสอบสวนของไทยเพื่อดำเนินคดีต่อได้ทันทีกาฬสินธุ์ช็อกปลาหมอคางดำ2ตัวชาวประมงจับได้คู่ปลาผัวเมียพบไข่ในท้องตัวเมียตัวผู้รออมขยายพันธุ์ในเขื่อนลำปาวสงสัยฝีมือมนุษย์นายบุญธงเผ่าเจริญประมงจังหวัดกาฬสินธุ์นางสายฝนเสียงหวานหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมงนายมลากูลฉายแสงนักวิชาการประมงชำนาญการสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ได้นำปลาหมอคางดำเพศเมียน้ำหนัก120กรัมความยาว18เซนติเมตรเพศผู้น้ำหนัก110กรัมความยาว 17.5 เซนติเมตรซึ่งได้รับมาจากนายประวัติพละสุขชาวประมงที่บ้านหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีที่ถูกระบุว่าจับได้อยู่ในเขื่อนลำปาวในเขตตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีจากการเก็บตุ้นในช่วงเช้าในบริเวณดังกล่าวโดยนายบรรลคุณฉายแสงผู้เชี่ยวชาญได้ทำการผ่าท้องปลาหมอคางดำทั้ง2ตัวพบว่าในเพศเมียภายในท้องมีไข่มากกว่า200ฟองส่วนเพศผู้ไม่พบไข่แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงนักวิชาการให้เหตุผลว่าการที่พบปลาเพศผู้เพศเมียอยู่ด้วยกันเหมือนกับการเตรียมที่จะทำการออกไข่โดยตัวผู้มีหน้าที่อมไข่ไว้ที่ปากหลังจากที่ตัวเมียได้ปล่อยไข่ออกมาพฤติกรรมเช่นนี้คาดว่าหากไม่ถูกจับโดยชาวประมงจะทำให้ไข่จำนวนนี้แพร่พันธุ์ออกไปด้านประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดเผยว่าการพบปลาหมอคางดำถือเป็นครั้งที่2โดยในครั้งแรกพบ1ตัวห่าง10วันก็พบอีก2ตัวคือ2ตัวนี้คาดว่าจะเป็นฝีมือมนุษย์ธนาคารออมสินเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านธนาคารออมสินเริ่มดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัยหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านจำนวนครัวเรือนละ 9,000 บาทซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนเมื่อวันที่25สิงหาคมโดยมอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานรับงบประมาณและจ่ายเงินช่วยเหลือผ่านธนาคารออมสินเป็นสถาบันการเงินของรัฐที่พร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐสำหรับพื้นที่ประสบภัยตามประกาศของปภ.ครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดน่านอาทิอำเภอเมืองอำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอเวียงสาอำเภอหนาน้อยเป็นต้นโดยธนาคารได้ดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือให้ประชาชนตามทะเบียนรายชื่อของปภ.ซึ่งเริ่มทยอยได้เงินเข้าบัญชีผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชนแล้วตั้งแต่ที่ธนาคารเริ่มดำเนินการจ่ายเงินวันแรกเมื่อวันที่8กันยายน2569ที่ผ่านมาทั้งนี้ธนาคารออมสินดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุภัยพิบัติต่างๆตามมติครม.ไปอย่างต่อเนื่องอาทิอุทกภัยจากพายุโซนร้อนโพดุลพายุดิเพรสชันคาจิกิสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจนถึงล่าสุดสถานการณ์น้ำป่าหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหลอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีมั้ย
1: เขาเปิดที่กินชาบูดีกว่า
0: เขาจะกินปิ้งย่าง
1: แต่เขาจะกินชาบู
0: ปิ้งย่าง
1: ชาบู
0: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดที่ไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3ตำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะดูแลคุณผู้ฟังไปจนถึง4ทุ่มเลยชั่วโมงสุดท้ายแล้วคุณผู้ฟังคะ1สายหน้าไมค์ก็มารออยู่แล้วนะคะเดี๋ยวทักทาย1สายหน้าไมค์กันก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะใครคะเนี่ย
2: สวัสดีครับพี่พิม
0: ใครเนี่ยเสียงหล่อจังเลย
2: อานนท์ครับ
0: อานนท์โทรมาจากที่ไหนคะ
2: อยู่บนเรือหนองบัวลำพูครับ
0: ในอานนท์ทำอะไรอยู่เนี่ย
2: นอน
0: ง่ายๆเลย นอนอยู่ฟังเพลงอยู่ใช่ไหม
2: ครับ
0: แล้วเมื่อตอนกลางวันทำงานไหมคะ
2: ทำครับ
0: ทำแล้วใช่ไหมทำอะไรนะอานนท์เคยบอกพี่พิมดาแล้วลืมแล้วว
2: ิศวกร
0: อ๋อจริงเหรอดีจังเลยอ่ะแล้วตอนกลางวันไปทำงานมาแล้วใช่ไหมคะ
2: พอดีไม่ค่อยสบายก็เลยลาพักสักสองสามวัน
0: อ๋อเป็นอะไรอ่ะ
2: เราเป็นโรคหอบหืด
0: เหรอคะแล้วคือยังไงช่วงนี้โรคหอบหืดกำเริบหรอหรือยังไงก็เลยต้องลาพักหรือว่ายังไง
2: แล้วก็จริงๆผมไมเกรนครับผมชอบปวดหัวบ่อยๆ
0: โอ้ใช่ไหมไมเกรนนี่ก็เป็นอีกโรคที่น่ารำคาญมากเลยเหมือนกันเน
2: า
0: ะ
2: แต่ว่าผมไม่ได้กินยาต่อเนื่องนะครับ
0: อ๋อเหรอคะ
2: ครับ
0: ไม่เป็นไรหรอก
2: ม
0: ันก็เป็นเรื่อยๆเป็นยังไงนะ
2: อีกสักพักนึงก็อาจจะเป็นบ้า
0: ทำไมล่ะ
2: อาจเป็นบ้าเพราะชอบใครบางคน
0: เหรอแอบชอบใครอยู
2: ่ผมไม่ได้แอบชอบผมบอกเขาไปแล้ว
0: ล่ะคะแล้วเขาว่าไง
2: เขาบอกเขาเพิกเฉย
0: อ๋อเหรอแล้วนี่เขาฟังวิทยุอยู่ไหมคิดว่า
2: คงไม่ได้ฟังหรอกครับผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: เขาเฉยใช่ไหม
2: ครับ
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็ต้องหาวิธีเข้าทางเขาไม่ได้เราก็ต้องเข้าทางผู้ใหญ่บ้านเขาคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยสนิทถนัดไหมถนัดเข้าหาผู้ใหญ่ไหม
2: โอ้ยผมถนัดมากครับเรื่องนั้น
0: ใช่ไหมลองดูนะเผื่อจะ
2: คนทีมงานกับพี่พิมพ์นั่นแหละ
0: หรอคะ
2: ครับ
0: ชอบทีมงานพี่พิมพ์เหรอ
2: ผมแอบชอบเขามานานแล้ว
0: ใครอ่ะบอกได้ไหมไม่บอกใครบอกชื่อได้ไหมตัวย่อบอกไม่ได้เดี๋ยวรู้ใช่ไหมไม่เป็นไรวันนี้อานนท์อยากฟังเพลงอะไร
2: เหตุผลที่ทนเจ็บครับ
0: ไหนมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: มอบให้มอม้าแล้วกัน
0: มอม้าได้ได้ได้มอไม่มอม้านะ
2: ทุกคนเลยมอม้า

0: ทุกคนที่ชื่อย่อมอม้านะคะ
1: ครับ
0: นะอ่ะโอเค
1: พี่เสกก็พี่พิมพ์อะไรครับ
0: ได้เลย
1: แล้วก็ทุกท่านที่รับรายการอยู่นะครับพี
0: ่ได้เลยอนุนขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวก่อนจะวางสายพูดตามพี่พิมพ์นะ
1: ครับ
0: ขอขอบคุณ
1: ขอขอบคุณ
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: สุดยอดนะคะขอบคุณมากมากที่โทรมาหน้าใหม่นะอนุนขอให้สมหวังในความรักนะ
1: ก็ไม่แน
0: ่ก็ไม่แน่นะเนาะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณที่โทรมาหน้าใหม่นะคะ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังเหตุผลที่ทนเจ็บดูซิว่าวันนี้เนี่ยพาเรทเราจะมีสักกี่เหตุผลมาเริ่มต้นกันที่เพลงนี้เลยค่ะ

0: เหตุผลเยอะเหลือเกินเหตุผลที่ทนเจ็บจากพี่ต่ายอรทัยเหตุผลน้ำเน่าจากพี่แมนมณีวันอ้ายมีเหตุผลจากพี่เบิ้ลปทุมราชและมันมีเหตุผลอยู่ว่าจากเอิ้นขวัญวรัญญานี่แหละเนาะคนจะไปอ่ะมีเป็นร้อยเหตุผลแหละก็ไปอยู่ดีนะคะขอบคุณกันด้วยนะคะ4เพลงในช่วงของพาเรทเพลงฮิตเกี่ยวกับเรื่องราวของเหตุผลนะคะต้องขอบคุณกันด้วยกับน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2แล้วนะคะทักทายคุณผู้ฟังกันต่อเลยใครที่เข้ามาทาง Facebook Live นะคะช่องทางนี้กดไลค์กดหัวใจให้ด้วยแล้วก็รายงานตัวมาได้เลยเพราะว่าตอนนี้ค่ะรถไฟค่ะมาแล้วค่ะมารับคุณผู้ฟังแล้วในช่วงหัวค่ำแบบนี้นะคะทักทายหลังไมค์กันก่อนเนาะสวัสดีค่ะพี่วอนจังหวัดกาญพี่มนัสนครศรีพี่กรูดชลบุรีรุ่ง935สะพานพุทพี่1รงก๊อกสุวรรณภูมิพี่ฉันทนารังสิตพี่ลำปางจากลำปางเดี๋ยวพี่ชื่อลำปางจากลำปางใช่หรอกวางพิมพ์ผิดปะเนี่ยพี่ลำปางจากลำปางพี่มนจากปทุมพี่นางอุดรพี่สว่างจากตรังพี่มีนาจากพะเยานะคะนี่เลยเรียกแล้วนะคะเรียกคุณผู้ฟัง

0: ขึ้นรถไฟกันแล้วหลังใหม่นะคะแล้วก็ทาง Facebook Live นะคะสวัสดีพี่มนพไรเดอร์รังสิตนะคะพี่คิดลูกคิตตี้วังว่านะคะแล้วก็ยังมีพี่ประภัยศรีด้วยนะคะพี่จรุณหน้าแก้วนะคะแล้วก็มีพี่สิริพรนะคะทักทายแล้วเรียบร้อยพี่โสพลมุกพริมนะคะเสร็จไปคนนำไงจะใครล่ะพี่เลิงนิดด้วยนะคะพี่จรูนทักทายเอ๊ะเหมือนซ้ำๆพี่สุกรีมูซอนะคะพี่สวัสดิ์กลิ่นวนค่ะลูกฟ้าใสนะคะแล้วก็บอกว่าแม่เปิดเพลงตรงกับชีวิตเกินนะเป็นยังไงลูกอาการเป็นยังไงเนี่ยบอกแม่ซิพี่อย่าเรียกลุงก็แล้วกันนะคะแล้วก็ยังมีพี่นางมารสีคอนด้วยพี่สุนิสานะคะพี่สมชายพี่นายสุรเดชคำภูผาบอกว่ามอม้าอยู่ข้างหลังใช่เลยนะคะหมายถึงว่าพิมดาใช่ไหมสายหน้าใหม่เขาบอกเขาแอบชอบคนที่ตัวย่อมอม้าแต่ของพิมดาพิมมอม้าอยู่ข้างหลังใช่ปะใช่พิมดาปะจะเป็นตัวเองให้ได้เลยพี่ไตรรัตน์พี่จรุณหน้าแก้วพี่ลำพึงมณีเขียวพี่ปุญญวัฒน์พี่นันนะคะอสังหาบ้านสวนจันทบุรีด้วยนะคะแล้วก็มีพี่นายวัฒศักดิ์ค่ะนะคะพี่สงวนศรีพี่สุรยุทธ์สมานคณีพี่หนึ่งรักลูกที่สุดด้วยนะคะมีใครอีกไหมเดี๋ยวนะขออนุญาตเลื่อนดูพี่เชโอ๊ตพี่ชายโอ๊ตใช่ไหมอ๋อพี่ชายโอ๊ตท่าสะอ้านนะคะพี่หลังชุมพรพี่ไฮรันน้องบอมจอมซาบอรีรายงานตัวแล้วนะคะพี่มานพไรเดอร์รังสิตพี่ประภัยศรีนะคะนี่น่าจะมีประมาณนี้แหละคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าตอนนี้เริ่มอ่านแล้วมันก็ซ้ำไปซ้ำมาแหละนะคะหมดหรือยังพี่ฮิรันทักทายแล้วเนาะนะคะพี่อย่าเรียกลุงก็แล้วกันก็ทักทายกันแล้วเนาะหมดแล้วล่ะคุณผู้ฟังรถไฟออกก่อนนะสวัสดีเพิ่มเติมนะคะน้องเบนซ์นะคะน้องแบมนะคะน้องอะไรน้องเอฟด้วยนะคะหลายๆคนเลยเนาะเข้ามาช่องทางนี้พี่แซมด้วยนะคะพี่เอสุดหล่อก็มานะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่สิงโตนำโชคมาฝากด้วยเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันในช่วงของจอคิวฮิตค่ะจอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: พลงใหม่ล่าสุดค่ะจากพี่สิงโตนำโชคนะคะเขาก็ยังคงความเป็นพี่สิงโตอยู่เนาะไม่ว่าจะเป็นคำร้องหรือว่าจังหวะอะไรอย่างเงี้ยนะคะฟังแล้วรู้ทันทีเลยว่านี่ล่ะสิงโตนำโชคนะคะชื่อเพลงอีกครั้งหนึ่งนะคะป่าตองสะอื้นนะคะยังไม่ได้บอกสักครั้งเลยจะอีกครั้งไม่ได้ชื่อเพลงว่าป่าตองสะอื้นนะคะคำร้องทำนองก็พี่สิงโตเขาเขียนเองแล้วก็เรียบเรียงดนตรีนะคะโดยพี่ป๊อกพงจิตดีใช่ไหมแล้วก็พี่สิงโตนำโชคช่วยกันเรียบเรียงนะคะถ้าเกิดว่าอ่านชื่อคนเรียบเรียงผิดต้องขออภัยด้วยนะคะเขียนมาเป็นภาษาอังกฤษเลยไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรนะคะจอกทีวีต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับพิมดามหานครนะคะไปจนถึง4ทุ่มตรงเลยเดี๋ยววันนี้ก็เหมือนเดิมนะมีเรื่องเล่านะคะคุณผู้ฟังพิมดามีเรื่องเล่านะคะแล้วก่อนจะไปฟังเรื่องเล่านะคะตอนนี้เราไปกันที่เพลงฮิตติดชาร์ตกันก่อนค่ะ
2: เพลง
0: ฮิตติดชาร์ตวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเอาเพลงที่แบบว่ามีจังหวะนิดนึงดีไหมคุณผู้ฟังเพราะว่ามีหลายๆคนบอกว่าอยากเต้นอยากเต้นนะคะชั่วโมงนี้นี่เราเปิดแต่เพลงแบบช้าๆมาทั้งชั่วโมงเลยเนาะนะคะเดี๋ยวจัดเพลงที่มีจังหวะให้กันละกันนะคะทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะใครที่เข้ามาใหม่เมื่อกี้ไม่ได้ทักไม่ทันน้ำบอมจอมซ่านะคะพี่เอกสิทธิ์ลุง935พี่ทวีคนสวนหอมใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีพี่นิ่มด้วยนะคะพี่เล็กยินดีอ้ําแก้วด้วยนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังไปต่อกันที่เพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

2เพลงค่ะคุณผู้ฟังสนุกสนุกนะคะมีจังหวะนิดนึงเนาะหม้อหุงข้าวค่ะเพลงที่เพิ่งจบไปนะคะจากพี่โจอี้ภูวสิทธิ์ฟิชเจอริ่งพิพันธ์วรการนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเอาที่บายใจจากพี่บ่าวีนะ

0: คะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่1ค่ะแล้วก็หม้อหุงข้าวอยู่ในฮิตที่2ต่อกันเลยฮิตที่1ฮิตที่2นะคะจัดให้คุณผู้ฟังนะคะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังพักกันสั้นๆสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาฟังเรื่องสั้นก่อนนอนจากพิมดาค่ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ู่ไม่ได้สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: เอาละค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะช่วงท้ายๆชั่วโมงแล้วนะคะเหมือนเดิมเช่นเคยเลยมีเรื่องสั้นๆจะบอกเรื่องสั้นเลยนะยิ่งกว่าสั้นสั้นๆนะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหมอและคนไข้แล้วกันเนาะช่วงนี้กระแสคุณหมอกำลังมาแรงนะคะมีคนไข้คนหนึ่งค่ะไปหาคุณหมอเขาบอกคุณหมอว่าคุณหมอขาหนูอ่อนเพลียมากเลยค่ะคุณหมอเมื่อคืนนี้ไม่ได้นอนเลยคุณหมอถามว่าทำอะไรเหรอครับทำไมคุณถึงไม่ได้นอนนอนไม่หลับเหรอครับอาการเป็นยังไงครับคนไข้ก็เลยบอกว่า

เมื่อคืนเนี่ยแฟนทำกันบ้านต้อง3ชั่วโมงเลยค่ะคุณหมอพอดีเราเล่นบทหมอกับคนไข้กันนะคะคุณหมอก็เลยบอกว่าโอ้โหคงจะตื่นเต้นน่าดูเลยนะเนี่ยเล่นบทหมอกับคนไข้คนไข้ก็เลยตอบว่าตื่นเต้นอะไรอ่ะหมอมันให้หนูนั่งรออยู่หน้าห้อง2ชั่วโมง57นาที

0: นะคะวันนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายกันอีกหนึ่งเพลงค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: เพื่อนเพลงหวานขอบคุณด้วยนะคะกับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านค่ะทิ้งท้ายอีกหนึ่งเพลงนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับน้องลูกตาลคนสวยมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะช่วงนี้กระแสคอนเสิร์ตของพี่อัศนีวสันต์ก็มาแรงเหมือนกันทิ้งท้ายด้วยเพลงจากพี่อัศนีวสันต์คนสุดท้ายคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ

นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: พาวซ่า
2: สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่9เดือน9นะคะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเวลาดี4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนจันทร์ถึงศุกร์ค่ะอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้นะคะก็เป็นวันเลขดีวันเลขสวยวันเลขเบิ้ลนะ99นะคะโอ้โหก็หลายๆคนก็ถือเอาวันนี้เป็นฤกษ์ดีในการเริ่มต้นทำอะไรหลายๆอย่างนะคะที่เป็นสิริมงคลเนาะเพราะก็เป็นความเชื่อของคนไทยเราอะไรเงี้ยนะคะตันก็เลยเลือกงานเพลงที่ถือว่าเป็นความเป็นสิริมงคลมอบให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจด้วยเป็นแรงใจแรงหนุนให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ3งานเพลงคุณภาพเริ่มต้นมากับมนพ่อแก่นะคะงานจากพี่แก้วฟ้าสหเพชรนะคะแล้วก็ต่อด้วยวอนหลวงพ่อรวยค่ะงานจากพี่มนแคนแก่นคูนและที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับคาถาพลิกชีวิตหลวงปู่ศิลาสิริจันโทงานจากน้องก๊อตจิรพัฒน์นั่นเองนะคะ3งานเพลงเพราะๆที่มีความหมายดีๆมีความเป็นสิริมงคลนะคะก็นำมามอบให้กับคุณผู้ฟังทักทายกันในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนวันนี้นะจ๊ะในช่วงฮิตมาราธอนของเรานะคะต้องขอขอบคุณพาวซ่าลาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนตอนนะคะก็ขอให้เป็นอีกหนึ่งวันดีๆของคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีใครที่อาจจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆวันนี้เป็นวันแรกอะไรเงี้ยคุณอาจจะเริ่มงานใหม่เปิดร้านใหม่หรืออะไรก็ได้ไม่ต้องเป็นสิ่งที่มันยิ่งใหญ่อะไรนะคุณผู้ฟังมันเป็นสิ่งเล็กๆที่อยู่กับเราเราทำแล้วมีความสุขแล้วก็เป็นที่เราเริ่มจะทำในวันนี้ก็ขอให้เป็นการเริ่มต้นที่ดีของทุกๆคนก็แล้วกันนะคะบางคนไม่ต้องรอถึงปีใหม่หรอกนะคะเอาแค่วันนึงที่เราพร้อมแล้วเราก็ได้เริ่มต้นทำในสิ่งที่เราอยากจะทำแค่นั้นได้เลยวันไหนก็ได้คุณผู้ฟังจริงๆแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้คุณผู้ฟังทุกท่านเลยอ่ะวันนี้เช่นเคยนะคะใครอยากฟังเพลงอะไรนะคะแนะนำเข้ามาได้เลยค่ะนะคะเบอร์โทรศัพท์ของเราเบอร์เดียวเบอร์เดิม022481366นะคะ022481366นะคะรอรับสายอยู่นะคะวันนี้หลังไมค์เป็นน้องกว่างกวางนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราจะมารับสายหน้าไมค์ในช่วงของสายชิลหิวใจนั่นเองนะรออยู่นะคะนะวันนี้หลายพื้นที่ฝนตกด้วยเหมือนกันนะช่วงค่ำๆเนี่ยแถวโซนปริมณฑลเนาะนะคะนนทบุรีดอนเมืองอะไรก็ฝนตกแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีพี่ๆแฟนรายการบอกว่าที่สามชุกสุพรรณบุรีก็ฝนตกด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้นะใครอยากจะเข้ามาแชร์เรื่องสภาพอากาศหรือว่าสภาพจิตใจได้หมดนะได้หมดเลยนะคะก็พิมพ์เข้ามาทักทายกันได้นะคะทางเพจของเราตอนนี้ไลฟ์อยู่นะคะเช่นเคยนะคะที่ LTM FM แล้วก็ตามด้วยเลข95นะคะ Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งอย่างเป็นทางการนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีเลยนะคะหลายๆคนฟังตลอดทั้งวันขอบพระคุณมากๆที่อยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้ปีนี้ปีที่22คุณผู้ฟังนะคะ22ขวบแล้วสำหรับ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเรานะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับทุกการสนับสนุนนะคะจากแฟนๆนะคะแฟนรายการแฟนคลับที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะคะบางคนอาจจะบอกว่าติดตามมาตั้งแต่เริ่มต้นมีลูกทุ่งมหานครเลยนะบางคนก็บอก10ปีละ5ปี2ปีหรือว่าเพิ่งจะมารู้จักกันไม่กี่เดือนนะคะแต่ว่าก็ได้รับรู้นะคะถึงความน่ารักความอบอุ่นนะคะการสนับสนุนที่คุณผู้ฟังมาอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้ด้วยนะคะก็ยินดีมากๆนะคะที่จะมอบความสุขให้กับคุณผู้ฟังเช่นเดียวกันนะคะเราเปิดเพลงเพราะๆมอบความสุขกันตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะคุณผู้ฟังนะคะก็สามารถติดตามได้ทางออนไลน์นะคะสามารถติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงเลยไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์นะคะ www.ltmfm95.com mcord.net นะจ๊ะหรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเนอแอปนี้นะคะรับรองว่าไม่พลาดแน่นอน mcord connect คุณผู้ฟังทุกรายการของทางสมทนะรวมทุกคอนเทนต์แล้วก็ข่าวจากทางสำนักข่าวไทยด้วยนะคะฝากไว้ด้วยทุกช่องทางเลยโซเชียลมีเดียของ LTM FM 95 TikTok IG Facebook ค้นหาง่ายๆแล้วคุณผู้ฟังบอกว่าทำยังไงดีล่ะน้องลูกตาลพี่ลูกตาลนะบางทีไม่ค่อยถนัดเรื่องภาษาอังกฤษนะคะก็พิมพ์ภาษาไทยก็ได้ว่าลูกทุ่งมหานครนะคะก็จะค้นหาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้สมาชิกของเราเข้ามาหลากหลายช่องทางเลยนะคะทักทายทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพจทาง TikTok Live ของ DJ ลูกตาลด้วยนะคะทุกช่องทางก็ฝากติดตามด้วยนะจ๊ะอ่ะล่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราจะมารับสายหน้าใหม่กันนะคะสายชิวหิวใจรออยู่นะคะใครอยากจองสายอย่าลืมบอกเบอร์โทรศัพท์นะคะเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องอันนี้เน้นย้ำแฮชแท็กเลยดอกจัน38ดอกเลยนะว่าเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องจริงนะคะก็บอกกับน้องกองกวางหลังใหม่ได้เลยนะบอกจองสายหน้าใหม่อยากฟังเพลงอะไรบอกเอาไว้ได้เลยเดี๋ยวเตรียมไว้ให้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจัดให้อีก1คำอวยพรเป็นอีกหนึ่งคาถาอะไรเมื่อสักครู่นี้3เพลงกับ3คาถา3ความเป็นสิริมงคลจากทั้ง3เพลง3ศิลปินนะคะอีก1คาถาอันนี้เนี่ยมันบาปขาดไม่ได้เหมือนกันนะอะคาถาจากน้องเฟียสสิริวุฒิอันเนี้ยเอามาให้คุณฟังเป็นพิเศษให้รักให้หลงดีเจนะจ๊ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจสายมารออยู่แล้วนะคะก่อนอื่นเลยขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะจ๊ะสายมารอแล้วจากโคราชสวัสดีค่ะพี่อนันต์
2: สวัสดีครับคุณลูกตาล
1: สวัสดีค่ะเสียงดังฟังชัดเลยนะฮะโอเ
2: คว
1: ันนี้ฝนตกนะโคราชตกไหมจ๊ะวันนี้
2: โตครับโตยังไม่แรงนะครับ
1: อ๋อมีอยู่บ้างเน
2: าะอยู่บ้าง
1: มีอยู่บ้างนะคะพี่อนันต์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแฟนรายการแฟนประจำของลูกทุ่งมหานครนะคะพี่อนันต์ฟังช่วงไหนบ้างคะปกติ
2: ฟังตั้งแต่สองทุ่มขึ้นไปเลยครับ
1: ฟังตั้งแต่สองทุ่มยาวไปขนาดไหนคะถึงเช้าไหม
2: ประมาณถึงพี่เพชรนะครับ
1: เอ้าถึงพี่เพชรนะถึงพี่เพชรก็ต้องตีห้าเลยนะพี่อนันต์นะ
2: แต่ว่าหลับได้ครับหลับได้ครับนอนได
1: ้คือถ้าแบบสักผ่านตีสามไปนี้เริ่มให้พี่เพชรฟังละฟังเราไม่เราฟังพี่เพชรละ
2: พี่เพชรฟังเราครับ
1: โอเคได้เลยพี่อนันต์อยู่โคราชฟังผ่านทางไหนคะวิทยุหรือว่าออนไลน์
2: วิทยุครับผม
1: สัญญาชัดเจนเน
2: า
1: ะ
2: ชัดเจนจ้ะ
1: โอเคได้เลยรับสัญญาณจากทางอสมทเขตไหนคะ
2: อสมทโคราชคร
1: ับ
2: ผมอ
1: สมทโคราชเลยนะโอเคได้ได้เลยขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยอัปเดตกันเนาะวันนี้บอกว่าอยากฟังหงฟ้างานของพี่แอนมิชัยเหรอคะ
2: ใช่จ้ะของพี่แอนจ้ะ
1: อยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: มอบให้ผู้จัดการกวงหลังไมค์ครับผมแล้วก็
1: ผู้จัดการ
2: อสมทเอสซีเก้าห้าแล้วก็แฟนเพลงทุกท่านทุกคนที่ฟังคืนนี้ทุกวันครับ
1: นี่ตอนนี้น้องกวางอัพเกรดแล้วนะเป็นผู้จัดการกวางแล้วนะล่าสุดนะ
2: คร
1: ับ น่ารักอ่ะพี่อนันต์น่ารักมากๆโอเคค่ะเดี๋ยวจัดให้เลยขอบคุณที่โทรเข้ามาคุยสายกันวันนี้รักษาสุขภาพด้วยนะพี่อนันต์นะ
2: จ
1: ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอ่ะสายชิวฮิวใจจัดให้เลยนะคะงานจากพี่แอนมิชัยกับเพลงนี้หงฟ้าค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับพี่อนันต์จากโคราชนะคะสายหน้าใหม่ของเราในช่วงสายชิลฮีลใจนั่นเองนะคะเพลงเพราะๆนะหงฟ้านี่ก็ถือว่าเป็นเพลงลูกทุ่งอมตะแล้วก็เวลาเขาไปประกวดร้องเพลงอะไรเงี้ยก็เป็นเพลงหนึ่งที่ฮอตฮิตเป็นเพลงที่ป๊อปปูล่ามากๆที่จะหยิบไปร้องไปประกวดด้วยนะคะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมค่ะคุณผู้ฟังนะคะแนะนำเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีก1สายนะฝากเบอร์โทรศัพท์ให้กับน้องกองกวางหลังใหม่ได้เลยนะไม่ใช่สิก็เป็นผู้จัดการกวางนะ ล่าสุดได้รับตำแหน่งเพิ่มนะขอบคุณพี่อนันต์มากๆเลยนะคะที่เอ็นดูน้องนะคะเอาล่ะตอนนี้สมาชิกของเราเยอะแยะเลยนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนกันที่เพจ LTM FM 95นะคะมาทักทายกันหน่อยดีกว่านะคะสวัสดีน้องแชมป์นะบอกทักนะทักทายพี่สาวสวัสดีน้องหนูดีนะบอกทักทายหมามีอ่ะนะคะพี่หนูสวยแล้วก็คุณแม่ทันพิชานะคะพี่ประธานพี่สายทองพี่นักรบแล้วก็พี่วิจิตค่ะพี่สมบูรณ์พี่สมศรีพี่เอกช่องเมกนะบอกว่าที่อุบลฝนตกนะคะนะฮะโอ้นะโอเคแล้วก็มีใครอีกเอ่ยนะพี่บอลพี่วิสิทธิ์พี่โสพลพี่วุฒิชัยนะคะพี่ไตรรัตน์พี่จรัญทองบัวนะคะขอบคุณดาวจากพี่ประเดิมด้วยนะคะสวัสดีพี่เลิฟด้วยนะคะสวัสดีเจ้าพี่สิริพรนะพี่มาดาพี่เอกอินทิรานะคะแล้วก็พี่อะไรนะพี่นุเจริญโอเคขอบพระคุณมากๆนะคะมีเพิ่มเติมด้วยพี่แดนชัยพี่แดนชัยด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ SMS ของเรานะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะมีเข้ามา1นะคะ1เลยนะคะบอกว่าขอเพลงสิทธิ์ของเจ้าของไอ้ใหม่ไทยนะคะจากคนโคราชโอ้มีจากคนโคราชเหมือนพี่อนันต์เมื่อสักครู่นี้เลยนะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกข้อความแล้วก็ทุกการทักทายนะคะคุณผู้ฟังสามารถนะคะพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะหรือว่าบางท่านอาจจะฟังวิทยุถ้าเกิดว่ามีเพลงไหนอยากฟังเพิ่มเติมนะคะก็โทรเข้ามาฝากเอาไว้หลังไมค์ได้เลยที่022481366นะคะพี่จรัญทองบัวบอกตัดยางอยู่จ้านะคะตัดยางไปด้วยฟังเพลงไปด้วยแล้วก็พี่จรูนด้วยนะคะทักทายเพิ่มเติมเข้ามานะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อดีกว่านะคะหลังไมค์กำลังเข้ามารัวๆเลยสำหรับเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามางานเพลงนี้จัดให้จ้ะพบรักปากน้ำโพนะคะพี่หนูมิเตอร์จากพี่น้องลำปาง

0: Conlife สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงสนุกๆ กันสักเพลงนึงในช่วงนี้ก็แล้วกันนะคะล่าสุดกับงานมหานครแฟร์ค่ะคุณผู้ฟังมีศิลปินจากเพลงเอกนะคะมาร่วมงานกับเราด้วยหลายท่านเลยแต่ว่าวันนี้เลือกเป็นบาร็อกเพลงเอกก็แล้วกันนะคะหยิบงานเพลงของพี่ก๊อตจักรพันธ์มากับยับลอยให้เธอลอยนวล

0: 为潮来了。สนับสนุนโดย
1: ลาวาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาวาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เพิ่มเติมอีกสักเพลงหนึ่งละกันนะคะก่อนที่จะไปพักเบรกจากพี่แสงจังหวัดตากเขาฝากมาเพลงนี้

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ
5: ์พอลซ่า
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพ

พในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลัง

ื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะจัดให้เลยอ่อนไวหรืออ่อนแองานจากพี่โพสุวรรณพันธ์นะคะแนะนำมาจากทางเพชรบูรณ์จากพี่นันนะจ๊ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่กันต่ออีก1 ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชลิชาค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเร่งฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: 23นาฬิกา3นาทีค่ะคุณผู้ฟังมาอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะนะหวังว่านะยังตาสว่างอยู่นะน่าจะยังไม่ง่วงเนาะนะยังฟังได้อีกหลายเพลงนะคะมาชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะคุณผู้ฟังกับ4งานเพลงต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวจัดให้แน่นอนแต่ว่าตอนนี้สายของเรามารออยู่แล้วจากนครศรีธรรมราชนะคะสวัสดีค่ะพี่บอนวี
3: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะอุ้ยไม่ได้คุยกันนานเลยล่ะใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: ใช่เลยนะคะแล้วก็เป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหม
3: สบายดีครับผมสบายดีตัดยางอยู่ครับผม
0: อ๋อเหรอวันนี้ตัดยางยาวๆเน
3: า
0: ะ
3: แบบยาวๆกับยีที่ก้อยเจ้าเลยครับไม่ได้ยืดเจ็บ
0: โอเคฝนตกไหมคะที่นคร
3: ตกครับแต่ตกไม่มากครับ
0: ตกไม่มากนะโอเค
3: ตกน้อยตกน้อยน้อยครับ
0: ตกน้อยน้อยเนาะ
3: ซอกแซกซอกแซก
0: ซอกแซกซอกแซกเหรออ๋อโอเคโอเคเลยนะพอบอกซอกแซกซอกแซกนี่คือภาพมาเลยอ่ะพี่บอลภาพมันมาวันนี้บอกว่าอยากฟังเพลงของน้องเจนนี่เหรอ
3: ครับผมคนขี้เท็จครับ
0: คนขี้เท็จนี่คือแปลว่าคนแบบขี้โกหกเหรอ
3: ครับผมคนขี้ฮกนะ
0: คนขี้ฮกนะขี้ฮกเบเบ้นะขี้ฮกตาลาลาโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดให้แล้วปกติแบบในชีวิตอะเจอคนขี้เท็จเยอะไหมพี่บอล
3: นี่ครับผมก็คนที่ไม่ขี้ฮกมาอยากกับเพื่อนมาฮกเพื่อนแต่ฮกเดี่ยวแต่แต่ยังไรยังครับผม
0: เ
3: ราก็รู้ว่าเขาฮกแต่เราก็ไม่อยากจะท้ามันหรอก
0: รู้เราก็รู้อยู
3: ่ย่อมปิดตาข้างเดียวกับผมเหมือนสิถ้าสิ่งใดที่คิดเร็วอ่ะมันไม่ส่งผลกระทบก็ย่อมปิดตาไว้สักครั้ง
0: ค่ะเข้าใจเข้าใจเนาะแต่ค่ะ
3: ทุกคนทุกวันนี้ก็บางคนก็ส่วนหน้าตาเขาห้ากันครับต้องเข้าใจกับเรื่องวันนี
0: ้ค่ะแต่ถ้าบอกว่าเรื่องบางเรื่องที่ไม่ได้ทำให้เราเดือดร้อนเราก็พอจะผ่านมันไปได้เนาะพี่เน
3: า
0: ะ
3: จะปุ้มบ้านแบบบ้านแบบบ้านกับยาอยากยาคือว่าเมื่อสะดวกแกครับปล่อยได้ใจก็เบาน
0: ี่โอ้โหนี่แหละตรงนี้เลยที่ปูมาตรงนี้เลยนะสุดยอดจริงๆน่าทักมาก
3: ฟังทุกวันกับปุ้มกับฟังมา20ปีครับ
0: โอ้20ปีเลยนะโอ้โหสุดยอดเหนียวแน่นสุดๆ
3: ตอนเอเลี่ยนอยู่กรุงเทพโฟกเกอร์ไปรวมกิจกรรมอยู่กับผม
0: อ๋อเหรออ๋อค่ะค่ะ
3: แอนติจัดปีรับชุดเอสครับ
0: จ้าได้เจอใครบ้างคะตอนนั้นจำได้ไหม
3: ตั้งแต่สมัยดีเจชุบเจงไอ้ป๊อปดีเจ
0: ค่ะรุ่นนั้นเลยเนาะรุ่นแบบรุ่นแรกๆอะนะฮะค่ะเอ้าพี่บอลหายสายหายไปไหนแล้วพี่บอลฮัลโหลอ่ะนะคะอ่ะไม่เป็นไรจะต่อใหม่ไหมคะหรือว่ายังไงดีอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งก็แล้วกันนะคะน่าจะสัญญาณนะคะให้ไปเลยนะให้เลยเออนะคะโอ้ติดตามกันมา20ปีแล้วก็มีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมสมัยนั้นด้วยนะคะได้เจอดีเจไอป๊อปนะคะอาจารย์ป๊อปนะคะแล้วก็พี่ๆอีกหลายคนนะคะที่เคยจัดรายการอยู่ที่นี่นะหลายคนคิดถึงกันนะคะติดตามกันได้บางคนก็ได้เจอกันอยู่บ้างนะคะทางเพจ Facebook นะคะมาไหมได้ไหมจ๊ะติดไหมหรือว่าสัญญาณหายไปละไม่ติดใช่ไหมได้หรอฮัลโหลค่ะ
3: ครับผมครับครับอยู่ดีก็สัญญาณก็หายไป
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรกลับมาแล้ว
3: กลับมาเรียก
0: กลับมาแล้ว
3: คิดว่าน้องจะไม่โทรกลับมาเรียกอยากคุยกำลังสนุกกำลังมั่นเลย
0: เออโทรอยู่แล้วโทรอยู่แล้วพี่บอลค่ะโอเค
3: อย่างนั้นที่ได้คุยกับคุณช่วย
0: นั่นสาวเหนือสาวเชีย
3: งติดตามมาตั้งแต่เต้นยุกยิกยุกยิกอยู่กับสโมสรชิมิ
0: เป็นยุกยิกเหรอเป็นยุกยิกยุกยิกเหรอ
3: เป็นยุคที่เกิดตัวเล็กตัวเต่าเต็ดอยู่ติดเต้นอยู่สโมสรชิมิโน่นแหละ
0: เอ้ยขอบคุณมากโอเคพี่บอลค่ะเดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงด้วยกันแล้วแหละนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนเดี๋ยวพี่บอลพูดตามหนูเลยนะจ๊ะ
3: ได้ครับผม
0: โอเคค่ะขอขอบคุณ
3: ก็ขอบคุณ
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่อง
3: นักเครื่อง
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: ร้อยคำไหนคำนั้น
0: เออร้อยไหมคะ
3: ร้อยกับร้อยกับกินไก่ไรไก่ร้อยกับ
0: นี่สุดยอด
3: กินไก่ไรลวกไก่ไรมาจากิดมาซึ่งจิ้มไก่ร้อยกับ
0: นี่ตัวจริงขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่บอลแล้วก็เป็นกำลังใจให้ในการทำงานในการกรีดยางในคืนนี้ด้วยแล้วก็ไว้มีโอกาสหน้าโทรเข้ามาอีกนะ
3: คืนยันว่างเลยครับ
0: โอเคยันว่างนะ
3: กว้างตั้งแต่ทุ่มครึ่งยันจนถึงช่วงเช้ากับพี่จามอนนู่นเลยครับผม
0: โอเค
3: ค่ะ
0: ขอบคุณมากๆน้องลูกโนดเป็นกำลังใจให้นะคะ
3: ครับผมน้องลูกโนดโมดคิตตี้ครับผม
0: ขอบคุณมากค่ะ
3: ครับผม
0: สวัสดีค่ะนะคะช่วงนี้กับพาเรทเพลงฮิตสีผ้าค่ะจัดให้เลยกับต้นขบวนพาเรทของเราคนขี้เท็จเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นค่ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: 4งานเพลงต่อเนื่องนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะมาดูกันหน่อยนะว่ามีเพลงอะไรบ้างนะวันนี้เป็นพาเรทแบบเพลงช้าซึ้งโดนเจ็บโหกินใจ เพลงผ่าซาใต้นะคะเพลงลูกทุ่งสำเนียงใต้นะเมื่อสักครู่นี้ที่จบไปกับไม่มีฉันในใจเธอนะคะงานจากพี่ออฟดอกฟ้าแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีฉันเหนื่อยแล้วนุ้ยสุวินาอิจฉาบิวกัลยานีแล้วก็ต้นขบวนพาเรดกับคนขี้เท็จเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นนะคะจากสายหน้าไมค์ของเราเมื่อสักครู่พี่บอนวีจากนครศรีธรรมราชนั่นเองที่ฝากเข้ามานะคะมาเมื่อสักครู่นี้ทางไลฟ์เราน้องงองแงไปแป๊บนึงค่ะแต่ว่าตอนนี้กลับมาแล้วนะคะน้องกลับมาแล้วเดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรเขาเรียกน้องหมดนะน่ารักนะที่เพจของเรานะคะเผื่อว่าเมื่อสักครู่นี้หลุดไปใครแบบทำไมเปิดไม่ได้เลยตอนนี้กลับมาแล้วนะคะไลฟ์อยู่นะคะนะสวัสดีทักทายเพิ่มเติมพี่วิชัยพี่คันชิตนะจ๊ะแล้วก็พี่จริยาด้วยนะคะพี่บุญช่วยพี่เมตตาแล้วก็พี่แดงนะถามว่าง่วงไหมครับนะชินแล้วนะคะเพราะว่าอยู่กับคุณผู้ฟังช่วงดึกเนี่ยก็2ปีกว่าๆแล้วเร็วไหมล่ะคุณผู้ฟังนะมาจัดรายการเนี่ย2ปีกว่าละ2ปีกับครึ่งละเนาะนะคะเดี๋ยวปีหน้าก็3 4 5ไปเรื่อยๆเนาะคุณผู้ฟังเนาะอยู่ด้วยกันไปก่อนนะคะแต่อะไรที่คุณผู้ฟังยังไม่เบื่อกันเฮ้สวัสดีพี่ผีกาก้าพี่ไตรรัตน์ด้วยนะคะแล้วก็พี่ดังหนูวันบอกแชร์ให้แล้วน้องหนูดีบอกมาแล้วจ้ามาใหม่พี่เรดมี่บอกสวัสดีครับสุราษฎร์ลมแรงนะคะคุณแม่พันธันวิชาจะไม่เคยฟังนะนี่จะเป็นเพลงแบบว่าลูกทุ่งสำเนียงใต้นะคะนะเอาล่ะนะคะมีงานเพลงฝากเข้ามาหลังไมค์เยอะมากๆจัดให้เพิ่มเติมในช่วงนี้เลยกันละกันนะคะพี่ไม่ใช่สิคุณป้าเขาบอกว่าป้านุชอยากฟังเพลงนี้ป้านุชโทรมาจากปักเกร็ดนะคะฝากน้องลูกตาลเปิดให้หน่อยรักนี้มีกรรมงานจากสันติดวงสว่างนะคะจัดให้เลยค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะจอคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะในชั่วโมงนี้จอคิวฮิตของเราเพลงใหม่นะคะจากพี่สำราญบุญลาบกับเพลงวอนฟ้าอยากขวางฝันนะคะจากสังกัดบุญลาบเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะคำร้องทำนองโดยอาจารย์พรชัยสารบันและเรียบเรียงโดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ2งานเพลงต่อเนื่องจากมหานครชาร์ตของเรานะคะวันนี้จัดให้เลยกับเพลงที่ถามเข้ามาค่ะงานใหม่ล่าสุดจากน้องเพชรคทาวุฒิค่ะตอนนี้เข้ามาอยู่ในชาร์ตของเราอยู่ในฮิตที่8นะคะจากแกรมมี่โกกับอ่านเกมไม่ขาดแล้วก็ต่อด้วยหัวอกพ่อห้างแมนมณีวันนะคะฮิตที่5นะคะ2งานเพลงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02 114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: แค่เพื่อนนะคะงานจากแอนอรดีค่ะเพลงนี้ฝากมาจากพี่สาวชุมพรบางคนบอกแค่เพื่อนคืออะไรนะคือระหว่างเพื่อนกับแฟนเนี่ยคือมันมีความสับสนอยู่นะครึ่งๆกลางๆเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า complicated complicated เออนะมันไม่ชัดเจนนะคะนะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะหลายคนบอกว่าโอ้นะอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีเลยวันนี้ยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าก็ยังอยู่กันยาวๆนะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะของเราเอาล่ะตอนนี้23:53 นะคะยังมีอีก1เพลงกับการส่งท้ายของเราในค่ำคืนนี้
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะวันนี้ลาไปด้วยงานเพลงของพี่ป่านธนพรกันละกันกับคำขอร้องของก้อนหินนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะ4 ทุ่มเด้อวันนี้ขอบคุณมากๆเลยทุกการติดตามไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 24 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าทาน

0: สนุนการเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเบทิชา
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: 3ผลงานเพลงสนุกสนุกต้นชั่วโมงเลยนะคะให้พอได้โยกได้ย้ายได้สายสะโพกกันบ้างอะไรแบบนี้หลายคนบอกว่าวันนี้ฝนไม่ได้ตกนะก็เลยแบบว่าออกไปตัดยางกันได้นะคะแต่บางพื้นที่ก็ตกแล้วก็บ่นเหมือนกันว่าก็ตัดไม่ได้เหมือนกันเออแบ่งๆทั่วๆเฉลี่ยกันไปนะแบ่งน้ำฝนไปให้ทั่วทุกๆภูมิภาคอะไรแบบนี้นะคะ3ผลงานเพลงค่ะรักต้องเปิดนะคะแน่นอกจากใบเตยอาสยามนะคะตามมาด้วยเพลงเมรีนี่จากกระแตกระต่ายอาสยามนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยไม่สวยแต่ร้อยนะคะจากปุยฝ้ายทิพยาอาสยามด้วยเหมือนกันเออมานั่งคิดดูแล้วเอ้ยวันนี้3อาสยามแล้วนะเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นลองดูซิว่าคุณผู้ฟังอยากฟังผลงานเพลงไหนนะคะก็แนะนำผลงานเพลงกันเข้ามาได้เลยตอนนี้022481366ในช่วงของฮิตมาราธอนนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็ต้องขอขอบคุณพาวซ่ารูซ่าลองไลฟ์โก plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต
1: อสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
0: สวัสดีค่ะเที่ยงคืน18นาทีนะคะตอนนี้อยู่กับเมธิชาค่ะรับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลพี่ลูกตาลชนทิชาบางทีก็ไม่แน่ใจแล้วเพราะว่าบางทีเนี่ยนักจัดรายการก่อนหน้าเราเนี่ยบางทีเขาก็สลับกันไปสลับกันมาบ้างเออนะและยิ่งช่วงก่อนหน้านี้เห็นไหมคุณพิมดาเขาไปเที่ยวเนี่ยมากงมาเก๊าเนี่ยเห็นบอกว่าเปิดประสบการณ์นะคะได้ไปแบบว่านั่งรถวิวอด้วยเท่ดีอยากจะแบบว่าไปสัมผัสประสบการณ์แบบนั้นบ้างนะคะแต่ว่าไม่เอาดีกว่าเออเดี๋ยวเอาไว้ให้เจ้าตัวมาเล่ากันเองนะคะตอนนี้น้องเมย์จัดให้แล้ว3ผลงานเพลงนะคะคุณผู้ฟังค่ะอยากจะฟังผลงานเพลงไหนแนะนำกันเข้ามาได้นะจ๊ะโทรัวๆได้เลยได้ผ่านช่องทางนี้แหละเออแล้วก็อีกช่องทางนึงนะคะก็คือส่ง SMS มาได้ที่4689400ส่วนไลฟ์สดค่ะเรายังคงไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่แบบนี้นะถ้าตลอด24ชั่วโมงนะคะก็จะเป็นผ่านช่องทาง

บ้านฟ้าของเรานะคะก็ LTM FM 95พิมพ์ไปได้เลยเจอแน่นอนนะคะทุกช่วงของนักจัดรายการนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่วงอีกหนึ่งพื้นที่อีกหนึ่งแอปนะคะที่สามารถเข้ามาดูได้นะคะก็คือผ่านช่องทาง TikTok มีทิชานั่นเองเอาละตอนนี้เดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้หนึ่งผลงานเพลงเพื่อจะรอสายคุณผู้ฟังนะคะอยากจะฟังผลงานเพลงไหนรีบโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้นะจ๊ะ พูดเหมือนแบบเหนื่อยก็จริงก็เหนื่อยจริงเพราะว่าเมื่อคืนนี้น้องเมย์บอกแล้วใช่ไหมว่าพอหลังจากจัดรายการเสร็จตีสองนะคะก็จะต้องรีบไปนอนนะแล้วปรากฏว่าคุณแม่ผมไม่ได้คุยกับน้องเมย์นานไงเขารู้สึกว่าเขาแบบว่าอยากได้ยินเสียงลูกสาวไปถึงคุณแม่ชวนคุยนู่นตีสี่ครึ่งนู่นก็จะได้นอนอ่ะตีสี่ครึ่งตื่นกี่โมง6โมงสภาพก็จะเบอร์แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันหน่อยช่วยมาเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะคะส่วนใครที่รู้ตัวว่าอยู่ในสถานการณ์แซนด์วิชเจนทำไมเขาถึงเรียกว่าแซนด์วิชเจนเขาหมายถึงว่าคนที่อยู่ในเจนแกประหว่างเบบี้บูมเมอร์ใช่ไหมแล้วก็ลงมามันก็จะเป็นเจนแบบเจน X ใช่ไหมเจน X เนี่ยแล้วมาอยู่ที่เจน Y เจน Y เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเจนแกปของเขาเรียกว่าแซนด์วิชเพราะอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ด้วยและดันมีลูกเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องดูแลทั้ง Gen X และ Gen C Gen Alpha ต่างๆอะเนาะนะคะดังนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็เลยเรียกว่า Gen แบบเขาเรียกแซนด์วิชคือจะไปจะทิ้งพ่อแม่ก็ไม่ได้จะต้องยังกตัญญูอยู่อ่ะแล้วจะไม่ดูแลลูกก็ไม่ได้ก็จะกลายเป็นพ่อแม่ที่ไม่ดีอีกแล้วเงินเดือนก็ไม่ได้สูงจะทำยังไงนะคะเอาเป็นว่าวันนี้เป็นกำลังใจให้กับคนที่อยู่ตรงกลางระหว่างเจนด้านบนกับด้านล่างของเรานะว่าเอ๊ะเราจะอยู่ดูแลจะสู้ยังไงดีนะคะก็เป็นกำลังใจให้ในช่วงนี้ด้วยอยากฟังผลงานเพลงไหนมอบเพลงไหนให้กับใครเป็นพิเศษส่งมอบกำลังใจความรักความคิดถึงได้ผ่านนักจัดรายการของเรานะจ๊ะ022481366นะคะ FM 95ของเรานี่เองเมื่อวานนี้นะคะมีหนึ่งผลงานเพลงที่แนะนำเข้ามาค่ะติดเอาไว้วันนี้จัดให้เลยกับขอใจเธอแลกเทอร์โบ ขอใจเธอแลกเบอร์โทรจากพี่หญิงลีสีจุมพลแล้วเดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันในช่วงของสายชิวฮิวใจนะจ๊ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาถึงช่วงสายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไม้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผมเด็กจ่าแหลมจังหวัดตรังนะครับ
1: นี่พี่แหลมจากจังหวัดตรังนะคะจังหวัดตรังฝนตกไหมจ๊ะ
2: ไม่ตกครับวันนี้ฝนแรงทั้งวันครับ
1: หรอแรงทั้งวันเลยหรอร้อนมาสิฝนไม่ตกก็ร้อนน่ะสิ
2: ร้อนครับ
1: ใช่ไหมอาบน้ำวันนี้อาบกี่รอบ
2: วันนี้ก็สองแล้วครับ
1: วันนี้ก็สองแล้วครับเออเอาสิหอมยังพร้อมนอนหรือยัง
2: ก็รอไปเตือนเนี่ยผมก็ในเวลาผมว่าต
1: ้
2: องโทรไปครับน้องเมย์หน่อย
1: นี่ส่งความคิดถึงเนาะ
2: ครับส่งไปคืนเขาว่าคืนเต็มครับ
1: เออแน่นอนแน่นอน
2: ผลงานดีมากครับผลงานเต็มเลย
1: นี่ผลงานดีมากด้วยเอออวยขนาดนี้อยากได้อะไร
2: สนุกจริงๆนะครับแต่ว่าที่ผ่านๆมาไม่เคยไม่จะหน้าพี่เมย์น้องเมย์อ่ะผมว่า
1: จริงเหรอหนูก็ปกตินะหนูก็เรียบร้อยอ่ะเออ
2: นาเดชก็สนุกแล้วนะไม่รู้แกไปอยู่ไหนแล้วตอนนี้นะนาเดช
1: อ๋อพี่นาเดชเหรอไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ยินข่าวเลยต้องบอกว่าไงข่าวเงียบหายไป 2-3 ปี
2: คงจะเอาเวลา
1: เนื้อกว่าไปได้ดีเนาะแล้วพี่นันเดชอยู่ไหนไม่รู้แหละแต่พี่แหลมอยู่ตังแน่ๆแหละตอนเนี้ยใช่ไหมล่ะ
2: ใช่ครับ
1: เออแล้วพี่แหลมจะนอนกี่โมง
2: ก็ตัวแรกงอนมือนะครับเป็นจริงครับ
1: รอแล้วจะทำอะไรต่ออีกไหมบางคนเขาบอกว่าตื่นมากวาดบ้านนะ
2: ไม่ผมป่านนั้นดึกป่านนั้นเนี่ยป่านนี้เนี่ยผมกวาดบ้านผมไม่กวาด
1: เขาบอกว่าตื่นมากวาดบ้านสาเหตุเพราะว่าฟังน้องเมย์แล้วแบบเออบางทีก็เปิดเพลงช้าใช่ไหมแล้วคุณผู้ฟังก็บอกว่าไม่เอาเพลงช้ามันง่วงนอนขับรถอยู่อ่ะเปิดเพลงเร็วเสร็จปั๊บเอ้ยไม่เอาขับรถอะไรคนจะนอนอ่ะเปิดเพลงช้าอ่ะไบโพล่ากันแล้วตอนนี้คุณผู้ฟังหนูน่ะ
2: น้องเมย์ครับ
1: ค่ะ
2: ผมก็รักษานครสวรรค์เลยเพราะน้องเมย์บอกอยู่

0: ูนครสวรรค
1: ์ไอ้ย่าจำได้ด้วยจำได้ด้วยอ่ะขอเพลงรักสาวนครสวรรค์
0: ครับผม
1: ร้องได้สักท่อนไหมอ่ะ
0: ขอคิดถึงที่รักฝากน้ำโบอยากจะเป็นเคยไปอ้อนไปอ้ายข้ามองไปแค่ตรงนั้นนะครับ
1: ประมาณนี้นะประมาณนี้นะจะได้เปิดถูกเพลง
0: ครับ
1: โอเคได้เลยมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: มอบให้ครับหาน้องหลังไม้ที่อยู่อะไรนะน้องแป้งหรือน้องกวาง
1: น้องกวางน้องกวางวันนี้น้องกวางอยู่หลังไม
0: ้ครับครับ
1: ได้เลย
0: ก็FC 95นะครับ
1: ครับได้ฮะ
0: ก็ผมไม่มีหาไม่มีหวานใจที่ว่า
1: เฮ้มาประกาศออกทางวิทยุสิ่งที่อยากจะบอกมากกว่าขอเพลงก็คือผมโสดนะครับ
0: ไม่ไงพูดเก่งจริงๆผม
1: ดีงั้นหนูจะบอกเลยว่าเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆ
0: เย
1: ี่
0: ยมจริงๆครับผม
1: โอเคได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะผลงานเพลงนี้นะคะขอบคุณที่โทรมานะ
0: ขอบคุณคร
1: ับสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: บอกเลยว่าอากาศร้อนๆ นะคะก็ต้องมาอาบน้ำให้มันสดชื่นนะคะและยิ่งเป็นสูตรเย็นสดชื่นแบบนี้ด้วยของสุขสกินนะซึ่งเขาเป็นสบู่สมุนไพรที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดนะคุณผู้ฟังนะช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายจะล้างหน้าก็ได้จะสระผมก็ได้เรียกว่า1

0: ก้อนนี่ก็คือชำระล้างได้แบบทั่วไปหมดเลยนะคะที่สำคัญอันนี้ชอบมากๆคือมีฟองเยอะมากๆนะคะมาพร้อมกับกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันนะคะโปรโมชั่นนี้ซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คฟรีครีมอาบน้ำแร่ชนิดซองนะคะ1มิลลิลิตร8ซองพร้อมกับถุงตีฟองอีก8ชิ้นโอ้นะถ้าจะแถมขนาดนี้นะจ๊ะมาดูกันสิว่าราคาสุดพิเศษขนาดไหนนะคะราคาเพียง999บาทเท่านั้นเองเออใบเทามีทอนด้วยนะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนใจสั่งซื้อเลยค่ะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะหรือจะแอดไลน์ก็ได้แอดช็อปไมเนียนะจ๊ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลวันนี้ส่งกำลังใจที่เธอไม่รู้ไปให้คุณผู้ฟังด้วยค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ช่วงนี้นะคะมีหลากหลายพื้นที่ที่ฝนตกเนาะแล้วก็บางที่เนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะหลากหลายครั้งที่เราพบเจออุบัติเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเองเจอกับอีกแบบนึงก็คือในระหว่างที่ขับไปนะคะก็ไปเจอคนอื่นประสบอุบัติเหตุกับประสบอุบัติเหตุซะเองดังนั้นนะคะวันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องแบบนี้เนาะว่าเวลาที่เกิดอะไรขึ้นก็ตามส่วนใหญ่อ่ะคนที่พบเจอเหตุเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่กู้ภัยเป็นคนแรกเนาะเหมือนกันน้องเมย์ก็ยังไม่ค่อยเจอนะจะบอกว่าปีนี้เนี่ยยังไม่เจอเลยที่เป็นอุบัติเหตุที่แบบว่าต้องลงไปทำแผลอ่ะยังไม่เจอเลยนะคะแต่ว่าคนที่จะเจอคนแรกๆเนี่ยอาจจะเป็นคุณผู้ฟังเองหรือว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปดังนั้นนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เจออุบัติเหตุนะคะและโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์ที่แบบกระเด็นหรืออะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เราจะลงไปแล้วไปช่วยเขาอ่ะนะก็คือ1เราจะต้องมีสติก่อนค่ะประเมินสถานการณ์ก่อนนะว่าตรงนั้นปลอดภัยหรือเปล่านะไม่ใช่ว่าลงไปสุ่ม4สุ่ม5นะคะลงไปในพื้นที่ที่รถยังขับเร็วๆกันอยู่เสี่ยงไหมเสี่ยงเราเนี่ยแหละเสี่ยงจะโดนรถชนซ้ำซ้อนนะคะดังนั้น1ตั้งสติค่ะประเมินสถานการณ์ก่อนว่าพื้นที่ตรงนั้นปลอดภัยหรือไม่นะคะถ้าเห็นแล้วว่าโอเคไม่มีไฟควันน้ำมันแก๊สอะไรต่างๆนะไม่มีความเสี่ยงจะระเบิดนะคะอันนี้ก็คือโอเคแล้วเราก็ทำไงล่ะเราก็ต้องเอาหาอะไรมากั้นถนนก่อนระวังเอาไว้เคยเห็นใช่ไหมในคลิปน่ะนะยังไม่ทันทำอะไรเลยนะพอลงไปปั๊บมาแล้วอ่ะมาอีกคันแล้วอ่ะกระโจนมาเลยอ่ะดังนั้นนะคะเวลาจะลงไปช่วยใครเนี่ยเราจะต้องปิดกั้นถนนให้เรียบร้อยก่อนนะเวลาผู้บาดเจ็บเนี่ยเวลาเจ็บเนี่ยบางทีเขาตกใจเพราะเขาเจ็บปั๊บเขาก็กระโจนลงไปแล้วอ่ะเขาก็ตกใจเขาจะรีบลุกขึ้นเพราะว่ามันอายมันเขินแต่น้องเมย์จะบอกให้รู้ไว้นะคะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือกระดูกคอของเราเราไม่มีวันรู้เลยว่ามันอ่ะเคลื่อนหรือมันโอเคมันอะไรยังไงหรือเปล่าเคยเจออยู่เคสนึงที่ชนแบบจังๆเลยนะตรงเส้นวิภาวดีอ่ะที่มันเป็นตอหม้อที่มันสูงๆใหญ่ๆอ่ะอันนั้นอ่ะกระเด็นแบบเข้าไปแบบฟาดไปเต็มแรงเลยอ่ะปรากฏว่าคุณพี่เขาตกใจไงคุณพี่เขาลุกขึ้นยืนเดินได้ประมาณ2ก้าวล่วงและเสียชีวิตในที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าตอนแรกอ่ะอุบัติเหตุอ่ะมันเกิดขึ้นแล้วแต่สิ่งที่ไม่ควรไปทำเลยคือไม่ควรขยับตัวนะคะดังนั้นเวลาที่เราลงไปช่วยคนก็เหมือนกันก็อย่าไปขยับเขานะคะให้เขาบอกเขาว่าให้นอนนิ่งๆก่อนอย่าเพิ่งแหงนอย่าเพิ่งหงายอย่าเพิ่งอะไรนะแป๊บนึงกำลังโทรแจ้งเจ้าหน้าที่โทรไปเลยว่า1669นะคะจำเบอร์นี้ให้แม่น1669นะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะว่าเวลาลงไปช่วยอ่ะพอโทร1669แล้วเนี่ยเขาก็จะบอกเรานะว่าให้เราสังเกตผู้บาดเจ็บซิยังหายใจอยู่ไหมยังพยักหน้าได้อยู่ไหมนะคะก็ดูเราก็ช่วยดูไปตามนั้นแต่ถ้าสมมติว่าหมดสติหัวใจหยุดเต้นอันนี้ก็ต้องปั๊มหัวใจได้เลยนะคะก็เดี๋ยวคุยกับเจ้าหน้าที่เวลาโทรไป1669เจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำนะคะว่าอะไรยังไงอีกแอปพลิเคชันหนึ่งที่น้องเมย์อยากให้โหลดกันเอาไว้เหมือนกันก็คือแอปปอติกตึงเนาะแอปปอติกตึง1418อันนี้ก็เหมือนกันมันมีปุ่มให้กด SOS ได้เลยนะคะแล้วมันก็จะมีให้ดู1669เดี๋ยวเหอะเพิ่งบอกอยู่อีกจะ1169อีกเดี๋ยว เอาใหม่1669โอ้ยเมย์เจ้าจะรอดไหมเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยอ่ะแล้วถ้ามันเกิดเหตุกับตัวเองล่ะสมมติว่าเกิดอุบัติเหตุนะเราขับอยู่อ้าวเกิดเฉี่ยวชนขึ้นมาแบบกลางถนนอย่างเงี้ยทำยังไงล่ะข้อแรกนะคะก็เหมือนกันตั้งสติน้องเมย์เคยเหมือนกันเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงขอนอกเรื่อง1669ที่น้องเมย์บอกคือเบอร์ที่ถูกต้องส่วนใครที่จะเล่นบอกเบอร์ผิดๆถูกๆหนูจะบอกว่ามันส่งผลนะคะเพราะว่ามันมีคนจำไปแบบนั้นจริงๆไม่ใช่ทุกคนจะฉลาดไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะอ่านแล้วรู้ว่านี่เล่นนี่พูดจริงดังนั้นเวลาจะเล่นดูสถานการณ์ด้วยว่าเขาพูดเรื่องอะไรอยู่นะโอเคป่ะนะอ่ะไปต่อเวลาที่เจออุบัติเหตุนะคะแล้วมันเกิดขึ้นกับเราสิ่งแรกหนูไม่เคยเหมือนกันคือมือสั่นตัวสั่นเป็นช่วงแรกๆเลยที่แบบว่าไม่เคยมาก่อนเลยแล้วแบบ

ันเลยอะทั้งที่เขาชนเรานะไม่ใช่เราชนเขานะแต่มันตกใจนะคะก่อนอื่นตั้งสติค่ะตรวจดูอันตรายรอบตัวก่อนว่ามีอะไรที่มันจะเกิดอันตรายได้หรือเปล่าเราบาดเจ็บตรงไหนไหมเช็คดีๆเช็คตัวเองดีๆนะคะถ้าพบว่ารถของเราเนี่ยมีความเสียหายอย่างหนักนะคะก็ควรรีบจะหาทางออกจากรถให้โดยเร็วแต่ถ้าหากอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยไม่ได้รับความเสียหายอะไรเยอะแยะนะคะก็อาจจะค่อยๆเลื่อนรถไปแต่สุดท้ายอ่ะก่อนที่จะไปทำอะไรก็ตามนะให้โทรศัพท์ติดต่อประกันนะคะแล้วก็ถ่ายรูปสถานที่ที่เกิดเหตุจดรายละเอียดต่างๆให้แม่นนะคะสิ่งที่ควรจะจดคืออะไร 1. เวลาชนกี่โมง 2. นะคะสถานที่เกิดเหตุ 3. นะคะถ่ายภาพความเสียหายของรถตัวเองนะว่าอาการบาดเจ็บของมันเป็นยังไงแล้วก็อาการบาดเจ็บของเราด้วยสมมุติว่ามีแผลตรงไหนถ่ายไว้ด้วยนะจ๊ะหากทำได้นะคะควรถ่ายสถานการณ์สถานที่เกิดเหตุก่อนที่จะเคลื่อนย้ายรถแต่ถ้ารถมันคาอยู่ตรงนั้นแล้วมันลำบากจริงๆมันไม่ได้จริงๆหรือเขาเคลื่อนกันไปแล้วอ่ะอันเนี้ยคือโอเคแต่สุดท้ายแล้วเราควรถ่ายก่อนนะถ่ายก่อนจะเลื่อนรถนะคะแลกเปลี่ยนความรู้กับข้อมูลกับผู้กับคู่กรณีถามชื่อแซ่เขาสอยสิขอเบอร์โทรศัพท์เขาไว้นะคะเผื่อจะโทรมาแบบจะได้ติดต่อกันได้เนาะเลขใบขับขี่ทะเบียนรถอะไรต่างๆเลขกรมธรรม์น่ะนะคะเจ๋จริงๆอ่ะอยากจะให้เป็นหน้าที่ของประกันก่อนแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่ควรใช้บริการรถยกที่ไม่รู้จักจริงๆเพราะว่าควรบอกก่อนว่ารถยกเนี่ยจะต้องเป็นรถของประกัน

0: เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: กลับมาในชั่วโมงที่2นะคะอยู่กับน้องเมทิชาต่อเนื่องเลยตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะเด็กชายอะไรคะ
4: เด็กชายขวัญครับจตุโคตรครับ
3: โอเคพี่ขวัญพี่ขวัญสบายดีนะ
4: สบายดีครับ
3: เป็นยังไงบ้างช่วงนี
4: ้ก็เนาะเพิ่งผ่านเรื่องร้ายๆมาอาทิตย์นี้ไม่ค่อยได้ฟังครับ
3: จริงหรอเรื่องร้ายๆแชร์ได้ไหม
4: ก็ไม่อยากแชร์แต่ว่าก็พอได้อยู่
3: เ
4: ออ
3: ไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะ
4: อะไรนะ
3: ไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าถ้ายินดีจะแชร์ก็โอเคเป็นอุทาหรณ์อุทาหรณ์ให้เพื่อนๆหน่อย
4: คือเวลามันสะดวกเต่ามันเยอะมากพอดีตั้งแต่กุญแจรถตกทั้งรถมาเสียกลางทางอะไรเงี้ยคือแต่ว่าก็ผ่านมาได้ดีครับ
3: ก็บางทีมันอาจจะเป็นฟิลว่าเราอาจจะเหมือลอยได้ไหม
4: ถ้าความคิดก็คือว่าดวงเราคงจะตกคือดวงไม่ดี
3: หรือเราเหมือลอยได้ไหมเราแบบลืมไปหัวน้องเมย์ก็ล่าสุดเนี่ยเกือบมาทำงานสายเหมือนกันลืมกุญแจรถถามว่าลืมอยู่ไหนอ๋อลืมอยู่ในกล่องพัสดุ พอกันเนี่ยเป็นฟิลอันนี้แล้วกุญแจมันตกเป็นที่ไหนอะคะ
4: น้องเมย์มันตกในสวนนะในสวนแล้วก็มันรกมาก
3: หายไปเลยเหรอ
4: ฮะ
3: หายไปเลยเหรอหรือว่าเจอ
4: มันบนโลกปกก๊อกจริงๆความเชื่อของคนโบราณ
3: ว่า
4: คือก็บนโลกปกก๊อกไงของหายแล้วบนโลกปกก๊อก
3: ฮะไม่เคยได้ยินคำนี้เลยอ่ะ
4: โอ้จังหวัดสุโขทัยนี่ดังมากน้องเมย์บอกได้เลย
3: จริงหรอ
4: จริงจริง
3: แต่ว่าสรุปเจอไหม
4: เจอครับคือโอ้โหเป็นป่าที่รกมากแล้วคือว่า100%เนี่ยเหลือสัก 10% นี่ก็น้อยมากสุดเลยเพื่อจะเจอ
3: แต่ก็เจอนะ
4: เจอ
3: สรุปเราโชคดีหรือโชคร้าย
4: โชคดีสิคือว่าเราบรรลุเพราะคือ 100% เนี่ยเราเหลือสัก 10% เองครับที่เราจะเจอกุญแจรถอะ
3: เออแต่สรุปก็คือโชคดีนะ
4: เจอใช่โอเคนี่ก็คือครั้งแรกที่ผ่านมาคืออาทิตย์ที่ผ่านที่เนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ฟัง
3: มีเรื่องอะไรอีกนะนอกจากกุญแจไหม
4: ก็มาอยู่ๆปุ๊บมารถสตาร์ทไม่ติดอยู่กลางทาง
3: แล้วทำไงอ่ะ
4: ทำไงอ่ะก็คือขอโทษเถอะอาศัยคนผ่านไปผ่านมาช่วยเข็นช่วยยูเข้าข้างทางแล้วก็คือปุ๊บมันคือ

0: แบตมันคงคือเราไม่เติมน้ำกัน
1: แล้วสรุปมีคนช่วยไหม
0: มันก็มีคนช่วยช่วยมาจนเราลอดปากเกี่ยวปากกาคือสองเรื่องติดกันนี่มันห่างกันแค่
1: มันก็หมายความว่าเราได้เจอมิตรภาพที่ดีด้วยนะ
0: ใช่ใช่คือมันห่างกันแค่วันสองวันคือว่าเราโชคร้ายยังมีความโชคดีในความโชคร้ายของเราใช่ใช่
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: แหละสุดยอดเลยนะคะเราแบบไม่ว่าเราจะเจอเรื่องอะไรก็ตามเรายังพบเจอสิ่งดีๆอยู่ด้วยในเรื่องร้าย
0: โอเคคือว่าเราผ่านเรื่องร้ายมาในสองเรื่องสองครั้งนี่มันใกล้เคียงกันมากแต่เราก็ผ่านมาได้เจอสิ่งดีๆบวกกันด้วย
1: ค่ะสุดยอดเลยเนาะ
0: ใช่ใช่
1: นะแล้ววันนี้ก็โชคดีอีก
0: ฮะ
1: วันนี้ก็มีเลิกโชคดีอีกใช่ไหม
0: ก็คือทุกอย่างทำเสร็จรู้ล่วงผ่านได้ดีแล้ววันนี
1: ้มีอีกเรื่องวันนี้โชคดีอีก
0: แม
1: ่นี่ไงโทรติดรายการแล้วนี่ไง
0: โอเค
1: เห็นไหมล่ะได้ฟังเพลงอย่างที่อยากฟังด้วยเอาเพลงอะไรดีจ้าวันนี้
0: ดอกชบาสีแดงของน้องลูกตาลครับ
1: ดอกชบาสีแดง
0: ครับ
1: โอ้ยแดงเถือกเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: เดี๋ยวนี้ดอกชบาไม่ค่อยเห็นเลยเนาะ
0: มันนะจะแหละแต่ชนบทยังมีอยู่ครับ
1: จริงเหรอคะ
0: ใช่ใช
1: ่เออตกสงสัยต้องไปหาแหละเอาจริงๆเห็นเขามีชาเลนจ์กันว่ามีใครถ่ายรูปดอกชบาแล้วก็ส่งให้พี่ลูกตาลเป็นแบบดอกชบาสีแดงอะหนูยังว่าหายากอยู่นะในหมู่บ้านหนูทั้งหมู่บ้านหนูลองไปเดินหาเล่นๆไม่มีนะ
0: ชนบทยังมีอยู่ดอกชบากับดอกโพลโหงอะใกล้เคียงกัน
1: เออเลิศอะ
0: ใกล้เคียงกันแต่ว่าดอกชบาจะมีซ้อนเยอะกว่าดอกโพลโหงครับ
1: ความรู้อันนี้ไม่รู้จักเลยจริงๆแต่รู้แค่ว่าโอ้ก็ไม่ง่ายที่จะ
0: ดอกชบาจะมีซ้อนเยอะกว่าแล้วก็มีหยักเยอะกว่าดอกโรมันจะไม่มีซ้อนมันจะมีใบเดียวบานแล้วก็มีหยักน้อยกว่าครับ
1: เออถ้าใครบอกว่าหาเจอนี่ก็ยินดีด้วย เออส่วนถ้าใครหาไม่เจอแล้วคิดเห็นเหมือนกันว่าอ๋อมันหายากจริงนะเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนตอนเด็กๆรู้สึกว่ามันง่ายกว่านี
0: ้
1: เดินไปทางไหนก็เจอแต่ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่เจอไม่เข้าใจ
0: เพราะว่าเขาไม่ได้ปลูกกันแล้วบ้านไม่ได้ยอมปลูกถ้าชนบทอย่างแถวสุโขทัยเนี่ยยังมีอยู่ครับ
1: เออนั่นน่ะสินะคะอ่ะวันนี้ดอกชบาสีแดงมอบให้ใครเป็นพิเศษนะ
0: ทุกเสียงทุกสายเลยหลังไมค์แล้วก็น้องเมย์ด้วยครับ
1: อ๋อได้เลยครับ ขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์หน่อยค
0: ่
1: ะ
0: ได้ได้ครับนำเลย
1: นะนำไปเลยนะเลยแบบยาวไปเลยนะ
0: โอ้
1: วันนี้สั้นไม่เป็นไรน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: แค่นั้นเลยสั้น
0: แค่นี้เลย
1: จริง
0: ครับ
1: เดือนนี้สั้นแค่นี้เลย
0: โอเค
1: ฟินเลยโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะขอบคุณที่โทรมานะคะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีฮะนะคะวันนี้ก็มานำขบวนมาเลยนะอยากจะฟังดอกชบาสีแดงก็จัดให้ก่อนเลยตามมาด้วยดอกกุหลาบแล้วกันเนาะกุหลาบนะคะจากพี่ก้านต่อฟิชเชอริงกับ fucking hero ดอกกระเจียวบานเหมือนจะแบบไม่ได้ฟังกันมาสักพักแล้วเนาะเดี๋ยวจัดให้นะคะอีกหนึ่งผลงานเพลงให้คุณผู้ฟังแนะนำนะ

0: ผลงานเพลงนี้นะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าหูสึกง่ายนะคะหูสึกง่ายนะคะผลงานเพลงนี้จากน้ำแข็งทิพวรรณค่ะคุณผู้ฟังขาแต่งโดยนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์กี้พงศักดิ์เรียบเรียงโดยอาจารย์ยศดนัยผู้ทองด้วยนะคะใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้ฟังแล้วติดอกติดใจก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยผ่าน SMS 4689400ค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะในช่วงนี้อัปเดตราคายางกันหน่อยนะคะหาดใหญ่คลองแงะตรังภูเก็ตสุราษฎร์ธานีเฉลี่ยอยู่ที่82บาทนะคะ82บาททุกที่เลยโอ้โหอันนี้ต้องใช้คำว่าสำรวจเท่าเทียมนะคะอ่ะยางลูกขุนค่ะ82บาทขี้ยางก้อนถ้วย73บาทน้ำยาง78บาทนั่นเองนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนด้วยนะคะที่เข้ามาทักทายกันเนาะปิดท้ายด้วยผลงานเพลงเพื่อนเพลงหวานค่ะวันนี้เมื่อกี้เปิดไปเนี่ยเมื่อสักครู่นี้เนาะเปิดเป็นแบบผลงานเพลงรวมดอกไม้รวมดอกไม้ตากแตกต่างกันเยอะแยะมากมายช่วงท้ายนี้ก็ขอเป็นดอกไม้ด้วยแล้วกันเนาะดอกไม้จะบานนะคะจากอรวีสัจจานนท์นะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอสอบยอนเฮาสิ่งแบงค์มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะวันนี้น้องเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนจ้ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะมีเรื่องพบค่ำด้วยตอน 17:15 นถึง 16:15 นเวลาเดิมนะคะทุกๆวันพฤหัสวันศุกร์และจัดรายการวิทยุนะคะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงคืนจนถึงตี 2 สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: นับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: พาวซ่า
2: ครับสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านนะฮะอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงดินนี้รับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิมครับตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับในช่วงของฮิตมาราธอนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับพาวซ่าลองซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะครับนะฮะกราบสวัสดีครับผมเป็นพุ่มพวงนะครับมาเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตีสองถึงตีห้านะครับทักทายครับไปถึงทุกท่านที่ทักทายกันมาทาง SMS ครับ468-9400นะครับแล้วก็ทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95เดี๋ยวเรามาทักทายกันต่อตอนนี้ครับขออนุญาตแนะนำเพลงกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงทุ่งนาคอยของแม่พึ่งผู้บุญดวงจันทร์นะครับสัญญาบ้านทุ่งน้องวิรดาวงเทวันนะครับน้องวิของเรานั่นเองแล้วก็มนรักลูกทุ่งนะครับลุงแอลยอดรักสลักใจนะครับทักทายครับไปถึงพี่สว่างพี่พายับพี่ทุ่งมันไรพี่นุจเจริญพี่เกรียงศักดิ์นะครับทักทายครับผมแล้วก็สวัสดีครับน้องแบมนะฮะน้องแบมเจอกันทุกวันเลยเนาะน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เขามาทักทายกันตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงนะเอ้ยเดี๋ยวหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันต่อนะครับอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางเบอร์เดิมครับ022481366นะครับไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปช่วงของสายชิวๆใจกัน

0: านครไลฟ์
1: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: Life. สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพ

0: อัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: กลับมานะคะในช่วงของสายชีวิตใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับโกหกหน้าตายของพิเชษอุเทนพรมินนะครับพิชัยสุดที่รักของพวกเราทุกคนนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วเนาะพร้อมแล้วนะจัดไปนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับรายงานตัวเลยครับผม
2: ช่างรถอุบลครับผม
1: นี่มาแล้วนะครับจากอุบลเนาะ
2: ครับ
1: รับฟังชัดเจนนะครับ
2: ครับผมชัดเจนดีครับ
1: ฝนตกไหมช่วงนี
2: ้ฝนตกอยู่ครับทั้งวันเลยครับ
1: ทั้งวันเหรอ
2: ครับผม
1: แต่ว่าตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้
2: ไม่ตกแล้วครับผม
1: ไม่ตกแล้วสบายๆเนาะ
2: ครับ
1: อยากฟังเพลงอะไรครับ
2: อยากฟังเพลงขอกำลังใจของเล็กกาก้าครับผม
1: ได้เลยครับผมเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: มอบให้ช่างจำลองอยู่ที่บ้านแกครับผม
1: ครับผมได้เลย
2: นะครับ
1: ครับผมเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับผมนะครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับช่วงสายที่หัวใจนะครับขอกำลังใจนะครับหนูเล็กกะกะฟิชเชอริ่งน้องวินวรพัฒน์นะครับ

ับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัม อีก 6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24 ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบา

0: ที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

กลับมานะฮะท้ายชั่วโมงนะครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับขอแนะนำเพลงกันก่อนนะครับทั้ง5เพลงเลยนะไม่ว่าจะเป็นบทเพลงกำลังใจจากวงคบกำลังใจที่เธอไม่รู้นะฮะจากพี่เสถียรทำมือกำลังใจในแววตานะครับจากพี่ไม้พี่รำพรแล้วก็อีก2เพลงเมื่อกี้นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหมาหน้าเซเว่นของคาวบอยนะครับแล้วก็บอดี้สแลมนะฮะเสียดายนะครับจัดไปครับทักทายครับไปทางFacebook Live นะครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีไปถึงพี่พิทวัฒน์นนทบุรีมารายงานตัวนะครับขอบคุณมากๆครับเราเจอกันตลอดนะ24ชั่วโมงเลยนะครับขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่จรัสนะฮะพี่สุนิสาสวัสดีครับทักทายครับผมน้องแบมมารายงานตัวแล้วนะครับสวัสดีครับไปถึงพี่สุภัตราพี่สุวรรณีพี่ประสิทธิ์นะครับทักทายครับผมพี่เกรียงศักดิ์และก็ทุกท่านด้วยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้นะครับพี่วันวิสานะครับสวัสดีครับเอาละครับตอนนี้ผมก็มีอีกเรื่องหนึ่งมาฝากนะฮะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันนะครับผมปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยืดตึงไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือขับรถทางไกลให้สุกายะยานุไคลเซ่นกลิ่นแกสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณนะครับด้วยนวัตกรรมนาโนประสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเนื้อหนะมาพร้อมกลิ่นหอมกระสลองที่ช่วยให้คุณผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยนะฮะมาตรฐานอย.และการผลิตในโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะครับสุกายะยานุไคลเซ่นกลิ่นกระสลองตำรับวัดโพครับวันนี้เพียงแค่999บาทนะครับรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสรุปซื้อสรุปช็อปที่ช็อปวันนี้นะครับไปฟังเพลงกันต่อครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับผม

0: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา 3 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากสัตว์ชนะมีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกกายะอย่านวดคลายเส้นกลิ่นกาสลอง

0: ำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
1: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3ตำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ครับสวัสดีนะครับในช่วงวันที่2ครับยังอยู่กับผมเพชรปุ้มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทักทายกลาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95สวัสดีไปถึงพี่บ๊อบบี้นะครับแล้วก็สวัสดีพี่จันทนานะฮะสวัสดีพี่สุมาลาสวัสดีเจ้ากำนันแดงบอกว่าไหนมาดูกันสิมีใครบ้างนะฮะสวัสดีครับพี่สุมาลาทักทายครับพี่โอเว่นนะครับพี่วันวิสาสวัสดีครับพี่พิทยวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงที่2นะครับพี่ประสิทธิ์นะฮะแล้วก็สวัสดีน้องแบมสวัสดีค่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันต่อเลยนะครับหนึ่งซ้ายพร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องเมย์เอ้ยน้องกวางน้องกวางขอโทษขอไปเป็นน้องกวางตอนนี้อยู่หลังใหม่นะครับไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับอ้าวสงสัยสายหลุดไปนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับก็เป็นสายจากใครนะน้องเมย์รังสิตนะครับน้องเมย์รังสิตขอเพลงนี้นะฮะคนึงนิดจากปรางทิพย์ครับอ่ะในช่วงนี้ครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับในช่วงของพาเรตเพลงฮิตน้ำพริกเผาบรรท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นครับไปฟังเพลงกันต่อเลยครับ4เพลงฮะจัดให้ครับในช่วงของพาเรตเพลงฮิตนะครับ

0: ท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะครับผมหลังจากพาร์ทเพลงฮิตจบไปนะครับ4เพลงขอแนะนำกันก่อนครับคนึงนิดนะฮะน้องปรางปรางทิพย์ครับซ่อนกลิ่นนะฮะปามมี่พี่ปามมี่นั่นเองนะครับนิดหน่อยครับจากโจอุ้ยภูสิทธิ์นะครับแล้วก็ I just wanna เป็นแฟนอยู่ได้บอนะครับบทเพลงจากพี่สิงโตนำโชคทั้ง4เพลงครับจัดให้นะฮะทักทายครับไปถึงทุกท่านที่ส่งข้อความกันมาตอนนี้นะครับทักทายครับทาง Facebook นะครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่นันทานะครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาทักทายกันเนาะพี่วันนี้นะฮะพี่เอกศิลป์นะฮะแล้วก็สวัสดีกำนันแดงบอกว่าคืนนี้น้องกวางนะครับแน่นอนแน่นอนเดือนนี้น่าจะเป็นน้องกวางมาอยู่ช่วงของแบบกลางคืนมันมืดนะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่จรัสด้วยนะครับพี่รัตนาพี่สุมาลานะครับแล้วก็ใครเมื่อกี้เห็นมาแบบพี่จันทนานะฮะสวัสดีครับผมพี่วันวิสาทักทายนะครับทุกท่านครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของจอกคิวฮิตวันนี้ฮะจอกคิวฮิตของเรานะครับเพลงอะไรวันจันทร์ใช่ปะวันจันทร์นะครับเดี๋ยววันพุธสิลืมเขาไว้ครับวันพุธนะฮะวันนี้เป็นเพลงหัวใจนอนทกนะครับจากเก่งทัชยะครับสังกัดไวท์ไลน์มิวสิกครับคำร้องทำนองคำร้องโดยคุณอาจารย์เจนจีราเชียงอะไรนะเชียงเก๊กใช่ไหมครับแล้วก็ทัชยะปทุมวันนะครับคำร้องเหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับผมอ่ะเรียบเรียงโดยอาจารย์อนุชิตธนชัยนะครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยนะฮะในช่วงของจอกคิวฮิตครับก็ต้องขอกราบขอบคุณด้วยนะฮะนี่เลยครับแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านซองครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของจอกคิวฮิตนะครับ
2: จอกคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24 ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะในช่วงของเพลงบวนพืชถึงหวานกันฮะอันนี้แหละครับ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณแล้วคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะครับทักทายกันไปถึงพี่สังสุราษฎร์นะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่อะไรนะ Person Prayแพรชัยหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็สวัสดีครับพี่นันชาครับพี่จันพี่ชาลิตราใช่ไหมครับพี่ชาลิตราเนาะสวัสดีครับจากบ้างสาวทองฝนตกหนักมากๆเลยนะครับนี่สวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ณรงศักดิ์นะครับทักทายครับจากอำเภอเซกาวันนี้อากาศดีเหมาะสำหรับการกรีดยางเลยนะครับผมขอบคุณมากๆครับพี่อารมณ์นะฮะพี่สังสุราษฎร์ครับพี่ผู้ใหญ่วันพี่นันทานะครับสวัสดีครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าทุกท่านเลยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ด้วยนะครับสองเพลงเมื่อกี้จบไปครับมีเหมือนเป็นคนอื่นจากพี่บวยธงชัยแล้วก็ประสาทจายครับจากอาจารย์สุรศรีนะครับตอนนี้เราไปฟังเพลงกันต่อครับอีกสักเพลงหนึ่งหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของAll the Hit History พระยาเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยสงสารกันหน่อยครับนันมิตรมาลีวันเจมินาครับ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา4:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก 6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตครับกราบสวัสดีครับผมเป็ดพุ่มพวงเจอกันนะครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ2เพลงครับแนะนำก่อนเพลงเมื่อกี้นี้ไม่ว่าจะเป็นวันที่บ่มีอ้ายจากพี่ต่ายอรทัยฝนตกในทะเลนะครับพี่รัชนกศรีโลพันธ์นั่นเองนะฮะตอนนี้ครับสวัสดีครับไปทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95สวัสดีพี่สุมาลานะครับพี่อารมณ์ครับพี่ธรัตแตงโมพี่จุ๊บแจงนะครับสวัสดีครับผมพี่รัตยาพี่แม่ภูวการนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็พี่กฤษชมนนะฮะสวัสดีพี่สาวขามพี่สังสุราษฎร์ทักทายครับพี่นันทานะครับทุกท่านเลยนะครับที่กำลังทำงานอยู่แล้วก็ฟัง FM 95อยู่นะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่ว่าถ้าจะเป็นอาชีพที่แบบคิดสุดๆนะครับก็คือเป็นอาชีพกรีดยางทั้งนั้นเลยนะครับก็ขอให้พี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับที่ทำงานกรีดยางอยู่นะครับฟังเพลงไปร้องเพลงกันไปสบายๆเนาะจะได้เพลินๆนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพลง History ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทนะครับเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายไม่เสียแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงกันต่อเลยฮะจัดไปครับผม
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ลับมานะครับผมนะฮะในช่วงของเพลง Hit Story นะครับ2เพลงครับขาดเขาเราอยู่จากพี่กุ้งนะครับแล้วก็ช้ำคือเราครับคุณแม่นิตยาบุญสูงเนินนะฮะทั้ง2เพลงจบไปครับทักทายกันทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95สวัสดีครับไปถึงพี่โฟนพี่วิชัยนะฮะพี่แดงนุจิราบอกว่าเช้านี้ขอเพลงเนื้อหน่อยเจ้านะครับหัวใจน้ำปูของไอเตเวียดนานะครับโอ้ยหัวใจน้ำปูผมชอบนะน้ำพริกน้ำปูเฮ้ยลำขนาดเนาะเออแล้วก็สวัสดีครับพี่สุมาลาครับพี่สังสุราชนะฮะพี่นงนุษย์นนท์ครับพี่สาวขามครับพี่พิสารใช่ไหมครับแล้วก็พี่วีรศักดิ์นะครับหรือว่าบอลวีมารายงานตัวนะฮะแล้วก็สวัสดีน้องแชมป์อ้าวยังไม่หลับไม่นอนเลยน้องแชมป์ตอนนี้ตีสี่ครึ่งแล้วนะนี่แล้วก็สวัสดีครับพี่อารมณ์ครับพี่ธารัตน์แตงโมครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชมบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงที่3นะครับผมตอนนี้อย่ารอช้าครับฟังเพลงกันต่อไปเพลงแนวสบายๆจะเป็นเพลงอะไรบ้างนะครับไปฟังกันเลยครับจัดไปฮะ

ขี่ใกล้กันลอยหนึ่งระวังเสียงก้าวห้องซุ้มซับผู้กระดึงไปเฮ็ดปากระวังเสียงก้าว

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: กลับมานะครับผมนี่จัดไป5เพลงแนวสบายๆฟังแล้วแบบผ่อนคลายนะครับทุกท่านจะได้แบบอารมณ์ดีในอีกวันหนึ่งนะฮะขอแนะนำเพลงกันก่อนนะครับเอิ้นอ้ายแนเดอร์ยังเธอมีแห่งจากน้องลำไยหายทองคำนะครับสาววังสะพุงครับใหม่พัชรีเอิ้นจากน้องครับเออนุชาครับโอกินาวะลำซิงนะครับจากน้องเจแจสเปอร์นะครับแล้วก็ไงง่องพี่ตะกระแตพี่ตะกระชลดาใช่ไหมครับผมตอนนี้ครับต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปเราจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA นะครับหรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับผมทักทายครับไปทาง Facebook สวัสดีครับไปถึงพี่คุณใจพอเพียงครับน้องแสงแดดที่แผดเผานะฮะบอกว่าอร่อยจะต้องร้องซีดๆๆๆเลยแหละครับขนาดนั้นเลยเหรอสวัสดีครับน้องอนิชาสวัสดีครับผมพิจิตราครับคุณใจพอเพียงนะครับสวัสดีทักทายครับสวัสดีไปถึงพี่ประสิทธิ์ครับพี่นรมนครับผมสวัสดีไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะไปขอบคุณอีกสักรอบนึงไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อดีกว่านะครับ
4: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

0: ื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
1: ้
0: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

กลับมานะครับท้ายชั่วโมงในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับอีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่นะครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของดีเจท่านต่อไปแล้วกันนะครับตอนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่นะฮะตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับอย่าลืมนะรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ครับรัก FM 95ลูกทุ่งมหานครผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุง

0: ผู้ฟังทั่วไทย
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่ง

อรุณสวัสดิ์ค่ะมาแล้วมาแล้วสวัสดีนะคะเช้าวันพฤหัสบดีที่10กันยายน2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมค่ะทางวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95เหมือนเดิมนะคะกับเรา2คนสวัสดีน้องรุ่งด้วยนะคะ

0: สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะเรา 3-4 คนนะคะไม่ใช่2นะจริงๆก็จะมีหลังใหม่ด้วยนะคะวันนี้น้องกวางเหมือนเดิมแล้วก็มีนายช่างของเราอีกหนึ่งท่านนะคะวันนี้ไม่ทราบว่าเป็นใครช่วงหลังไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วไม่ได้ทักเลยพี่พศยังอยู่ไหมคะ
0: ส่งเสียงหน่อย
1: ส่งเสียงหน่อยน้องกวางแน่ๆนะคะน้องกวางอยู่หลังไมค์แน่ๆใครโทรมาก็เจอนะคะช่วงนี้022481366นะคะโทรมาทักทายขอเพลงพูดคุยยกเว้นจีบห้ามเด็ดขาดนะคะ
0: ห้ามน้องว่ากวางเขามีแฟนแล้วผมเคยเห็น
1: เคยเห็นด้วยนะเขามีแฟนแล้วห้ามเหมือนข่าวนะคะเขามีแฟนแล้วอย่ายุ่งเพราะว่าเดี๋ยวจะมีปัญหานะคะเผื่อว่าแฟนเขาแบบโมโหมีปงมีปืนเหมือนตำรวจเมื่อวานอย่างนี้เหรอกลัวอย่างนั้นใช่ไหม
0: โอ้เดี๋ยวนี้นะพี่ความหึงหวงเลยนะ
1: น่ากลัว
0: นะคะเพราะฉะนั้นนี้มีปืน
1: ใช่นะใครที่โทรมาเนี่ยนะจะมาแบบก็ลอกก็ติดน้องกวางห้ามเลยนะคะพอเรากลัวสถานการณ์เหตุการณ์มันจะเป็นแบบเมื่อวานรู้สึกว่าล่าสุดนั้นเนี่ยผู้กองเนี่ยยังไม่มอบตัวนะคะลุงใช่ไหมมอบหรือยังเมื่อคืน
0: ใช่เมื่อคืนตอน4 ทุ่มนี่ยังนะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวผมตรวจสอบในกลุ่มไลน์ก่อนนะฮะ
1: ว่าไม่มอบหรือยังเพราะว่าแกยังนิ่งอยู่มากไม่ใช่ผู้กองนะหมวดโอนะคะเป็นหมวดก็เมื่อคืนที่บ้านพักชลบุรีนะคะตำรวจก็ยังล้อมบ้านอยู่เนาะยังล้อมอยู่นะคะการเจรจาตั้งแต่ช่วงกลางวันจนถึงค่ำลูกชายที่เป็นตำรวจนะคะนั่งเครื่องมาเลยตีตั๋วด่วนมาจาก3 จังหวัดชายแดนก็ยังไม่เป็นผลนะคะมากล่อมยังไงก็ไม่ยอมเปิดประตูบ้านก็ก่อนหน้านี้ตัดไฟก็ตัดแล้วนะตัดไฟไปพักหนึ่งเอาก็ยังเงียบสุดท้ายตำรวจก็ประสานการไฟฟ้ามาจ่ายไฟให้ปกติเถอะอาจ่ายไฟไปก็เอาทางอื่นเอาญาติมาเพียกล่อมลูกชายก็มาก็ยังไม่มีท่าทีว่าหมวดโอจะออกมาเปิดประตูบ้านนะคะทีมข่าวได้รับข้อมูลว่าลูกชายมาถึงก็เกลี้ยกล่อมพ่อบอกว่าอยากตะโกนนะคะคือเขาก็ใช้เจรจาเป็นหลักนะเนาะเพื่อเปิดให้ลูกได้คุยกับพ่อเป้าหมายก็คือว่าให้สถานการณ์ยุติลงโดยไม่มีความสูญเสียเพิ่มนะคะแต่ก็ยังไม่มีคืบหน้าใช่ไหม
0: ยังครับพี่มีคืบหน้าล่าสุดตอนประมาณเกือบเที่ยงคืนนะครับพี
1: ่โอ้
0: เที่ยงคืนเนี่ยมีลูกพี่ลูกน้องของหมวดโอเนี่ยนะครับเดินทางจากชัยภูมินะครับมาที่เกิดเหตุก็จะมาช่วยกันเกลี้ยกล่อมนี่แหละเพราะถือว่าเป็นคนที่ผูกพันกันมานานรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆนะครับก็ยังไม่ได้ผลก็ยัง
1: เงียบเหมือนกันเงียบนะคะ
0: ผม
1: เนี่ยก็บ้านก็ถูกปิดล้อมอยู่หลายชั่วโมงแล้วนะคะลูกชายนี่คือคุณโฟกนะคะติดตำรวจเอกราชตะนะคะเดินทางมาจากพื้นที่ภาคใต้นะคะมาถึงบ้านก็เจ้าหน้าที่ก็เปิดโอกาสให้ไปช่วยเลยนะลองเรียกกล่อมพ่อดูหวังว่าจะยอมเปิดใจแล้วก็วางอาวุธออกมามอบตัวโดยสงบนะคะแต่ว่ามันสะเทือนใจมันตึงเครียดมากเพราะว่าพอลูกชายพยายามเรียกพ่อเนี่ยผ่านหน้าต่างบ้านทั้งน้ำตาบอกว่าขอให้ออกมาคุยยืนยันว่าจะไม่มีใครทำพ่อแน่นอนนะให้ไว้วางใจได้อะไรประมาณนี้นะคะก็ยังเงียบนะลูกเขาพูดว่าอย่างนี้นะพ่อโฟกรักพ่อนะพ่อเป็นไงบ้างออกมาคุยทางหน้าต่างนะพ่อนะขอร้องไม่มีใครทำอะไรพ่อเลยพ่อครับไม่มีใครทำอะไรพ่อขอเดินเข้าไปหาพ่อได้ไหมเพราะอยากกอดพ่อนะนี่ลูกชายเป็นตำรวจก็กล่อมแบบนี้ไม่มีเสียงตอบรับหรือการตอบโต้จากในบ้านแม้แต่น้อยเลยนะคะกล่อมอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงลูกชายเนาะสุดท้ายก็คนต่อไปก็คือที่บอกว่ามาจากชัยภูมิใช่ไหม
0: ใช่คนนี้
1: ก็ยังไม่มีทีท่าก็เห็นบอกว่าน่าจะชะลอภารกิจไว้ก่อนแต่ว่าอาจจะมีชุดปฏิบัติการเฝ้าอยู่รอบบ้านคิดว่าอย่างนั้นโอ้โห

0: ก็เอาไง
1: นี่จะ20ชั่วโมงแล้ว10ตอนนี้ก็ปาเข้าไป15ชั่วโมงอ่ะพี่
0: ใช่ค่ะ
1: ที่แกขังตัวไว้ในบ้าน
0: แกจะตอบรับว่าจะมอบตัวใจยังไงซึ่งหลายคนก็อาจจะคิดไปในแนวว่าเอ๊ะหรือว่าที่แกทำร้ายตัวเองไหมหรือยังไงหมดโ
1: ห
0: โอ้ดูเงียบอ่ะ
1: ไม่มีเสียงตอบรับอะไรออกมาใช่ไหมฮะ
0: นั่นสิก็เป็นห่วงตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวรอวันนี้เช้านี้อีกวันหนึ่งนะคะว่ายังไงแต่ว่าในส่วนของคุณครูนะผู้ซึ่งเป็นภรรยาก็แกก็ที่โรงเรียนนะรู้สึกว่ายินนัดเดียวแล้วก็ออกมาเลยนะเดินออกมาแบบใจเย็นไหมอันนั้นเขาเรียกว่าใจเย็นได้ไหมเดินแบบความแบบนั้นอ่ะ
1: ครับ
0: ไม่ได้วิ่งอะไรนะคะไม่มีกระตกกระตากอะไรเลยพอยิง คุณครูปุ๊บเนี่ยนะคะก็เดินออกมาตาม
1: ภาพในกล้องเนี่ยตอนเดินเข้าไปเนี่ยยังไวกว่าอย่างพี่สีเห็นไหมคือ
0: ใช่
1: เหมือนคนแค้นมากอ่ะเดินเข้าไป
0: แบบร้อนน่ะใช่ดูแบบเดินใจร้อนน่ะ
1: เดินเข้าไปอย่างรีบแบบเดินเข้าไปแบบเดินเข้าไปอยากจะ
0: อย่างนี้เลยใช่แต่พอทำร้ายภรรยาปุ๊บนะก็เดินเฉยๆออกมา
1: ขาออกเหมือนกับ
0: เฉยๆออกมามากไม่วิ่งไม่อะไรแต่ว่าคนที่วิ่งก็คือคุณครูและก็นักเรียนนะคะที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงเมื่อวานนี้นะคะก็ผู้เสียชีวิตนั้นก็เป็นภรรยาของหมวดโอนะคะเมื่อวานนี้โรงเรียนเทศบาลหนองปลาไหลนะคะก็สั่งปิดการเรียนทันทีนะก็ให้ผู้ปกครองเดินทางมารับลูกหลานกลับบ้านเพื่อความปลอดภัยนะคะเพราะไม่มีอะไรเห็นในคลิปกล้องวงจรปิดอย่างที่บอกโอเคก็เดินออกมาแบบใจเย็นไม่มีอะไรค่ะโอ้
1: ก็เขาบอกเนี่ยนะปมเหตุสาเหตุหนึ่งก็มาจากเป็นเรื่องความหึงหวงอะไรอย
0: ู่หึงหวงกันเนาะ
1: อ
0: ันเนี้ยไม่ใช่แม่ของอันนี้เรายังไม่ทราบนะครอบครัวนี้ไม่ใช่แม่ของหมวดโฟตำรวจที่มาจากใต้ใช่ไหมที่เป็นลูกอ่ะ
1: โอ้ไม่แน่ใจพี่
0: เพราะว่าคุณครูที่เสียชีวิตเนี่ยคุณครูอนุบาลเนี่ยอายุ40นิดๆเท่านั้นเอง
1: คร
0: ับ ก็ยังไม่ทราบนะครอบครัวนี้ว่ายังไงนะคะแต่ว่ามันสะเทือนใจเหมือนกันเนาะมันเนี่ยอย่างที่บอกว่าใครก็ตามนะมีปืนอยู่ในมือเนี่ยนะก็จะเป็นอย่างเงี้ยหยิบมาใช้ง่ายเหรออ ารมณ์ชั่ววูบหรืออะไรยังไงก็โกรธแล้วมันต้องเอาปืนออกมาจัดการกันใช่ไหมนี่ดูสินะคะคุณต้นเนี่ยอายุ40ไม่นิดเองนะคุณต้นอ่ะ
1: ครับผม
0: ก็เห็นทางเมื่อวานนี้นะคะร้านไก่ย่างที่อยู่ที่ชลบุรีแกบอกว่าหมวดโอมันแวะซื้อไก่ย่างกินนะคะแล้วก็พูดกับพ่อค้าไก่ย่างว่าเดี๋ยวขอกินให้อิ่มก่อนเผื่อไม่ได้มากินอีกแต่พูดอย่างเงี้ยใช่ค่ะแกพูดกับพ่อค้าไก่ย่างแบบนี
1: ้ตอนนั้นคิดแล้วว่าจะไปทำอะไรแน่เลยเนาะ
0: แน่นอนใช่คุณสรัญญูพ่อค้าไก่ย่างบอกว่าแกก็นั่งกินแล้วก็สังเกตว่าเฮ้ยทำไมสีหน้าหมวดโอ๋นี่เงียบมากแล้วดูเศร้ากว่าปกติก็ถามว่าพี่จะไปไหนก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปทำธุระแกก็พูดอย่างเงี้ยบอกเดี๋ยวจะไปทำธุระหน่อยแล้วก็คงคุ้นเคยกันเนาะกับร้านไก่ย่างแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวขอกินให้อิ่มก่อนเผื่อไม่ได้มากินอีกแต่ขนาดนั้นเนี่ยทางพ่อค้าไก่ย่างบอกไม่ได้คิดเลยว่าจะเกิดเหตุร้ายถึงก็ไม่ได้เอะใจไม่อะไรจนกระทั่งปวดโอ๋กินไก่เสร็จเรียบร้อยก็ออกจากร้านไปก็ทำได้แค่พูดปลอบใจตอนนั้นนะคะซึ่งก็ยังมาเล่าว่าก่อนหน้านี้

0: เนี่ยหมดโอ้เกิดมาที่ร้านในช่วงที่มีความเครียดบางครั้งถึงขั้นนั่งร้องก็มีนะนั่งร้องไห้ไประบายความรู้สึกให้พ่อค้าไก่ย่างหรือว่าคุ้นเคยกันดีกับร้านนี้แต่ไม่เคยเล่ารายละเอียดว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นในครอบครัวก็เลยพูดปลอบใจนั่งคุยด้วยไปอย่างนั้นปกติหลังจากนั่งคุยและกินไก่สักพักเนี่ยหมดโอ้จะกลับมามีอาการเป็นปกติแต่ครั้งนี้เมื่อวานเนี่ยกลับสังเกตได้ชัดเจนว่าสีหน้าดูไม่ดีเลยแล้วก็เงียบกว่าทุกครั้งไม่พูดมากส่วนกระแสข่าวเกี่ยวกับปัญหาความสัมพันธ์ส่วนตัวนั้นเนี่ยพ่อค้าไก่ย่างคนนี้แกบอกว่าแกก็เคยได้ยินข้อมูลมาบ้างแต่ไม่ทราบข้อเท็จจริงจึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นหรือไม่ค่ะ
1: โอ
0: ้
1: ครับผม
0: โอ้โหจริงๆนะคะ
1: เขาหวังแกว่าหวังว่าแกจะนะเดินออกมานะครับมอบตัวแต่โดยดีเนาะ
0: วันนี้เออ
1: ครับผม
0: เนาะถ้าเผื่อว่าพี่โอยังหมดโอยังคงอยู่บ้านพักนะคะอยู่ภายในบ้านก็มอบตัวเถอะนะคะมีทางที่จะสู้คดีอะไรก็ว่ากันไปนะคะ
1: ครับผม
0: นี่ค่ะก็นี่เป็นเหตุการณ์ระทึกอีกครั้งหนึ่งแล้วเหมือนกันเนาะ
1: ใช่นี่เขาบอกว่าความหึงหวงเนี่ยอย่างที่บอกมันทำให้คนแบบ
0: ขาด
1: สติตัวเองไม่อยู่โอ้ขาดสติอ่ะพี่มันอารมณ์เขาเมื่อวานที่เชียงใหม่อ่ะผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะครับภรรยานะเห็นสามีนะพาผู้หญิงคนอื่นเข้าบ้านลูดนะหยามศักดิ์ศรีทำอย่างนี้มาเป็น10รอบนอกใจฉันมาเป็น10รอบรอบนี้คาหนังคาเขาเห็นจะพาเข้ามาลูดไปจอดรถดักรอนะครับ พอสามีออกมาขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านเธอตัดสินใจขับรถพุ่งชนมอเตอร์ไซค์เลยฮะ ตัวสามีนี่กระเด็นลอยตกลงมาที่ถนนยังไม่พอนะ ถอยรถมาถอยรถกลับมา นะแล้วพุ่งไปเหยียบซ้ำเลยที่ชนปึ้งเข้าไปทีฮะ
0: ค่ะ
1: คือเขาจะเชื่อผู้ชายไม่ตายครับแค่ขาหักดูดู
0: โอ้โห
1: คนเจ้าชู้เขาบอกว่าตายยาก
0: ใจเด็ดมากเลยนะ
1: ใจเด็ดมากแล้วผู้ชายก็ดวงดีมากดวงยังแข็งดวงยังไม่ถึงคาด
0: ไม่โดนอะไรหรอ
1: โดนชนพี่แต่แค่ขาหักอ่ะคือในภาพเนี่ย
0: อ๋อแค่ขาหัก
1: ยังไงก็ไม่น่ารอดอ่ะแต่แค่ขาหักอ่ะ
0: เออแล้วฝ่ายผู้หญิงอ่ะโดนไหม
1: โดนคดีสิครับพี
0: ่ที่ไม่ที่ผู้ชายพามานะยังเจอผู้หญิง
1: อ๋อไม่ก็คือเขาจากม่านรูดเขาก็แยกกัน
0: อ๋อ
1: เขาก็จบที่ม่านรูด
0: ช่วงขาออกอย่างนี้เหรอไม่ใช่ขาเข้านะ
1: ขาออกฝ่ายภรรยาใจเย็นมากรอให้แบบออกมาร
0: อจนเสร็จภารกิจ
1: ใช่เธอก็ดื่มเธอบอกเธอดื่มย้อมใจไปด้วยนะเพราะว่าตำรวจเป่าแอลกอฮอล์มัน120กว่ามิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
0: ์โอ้โห
1: นั่นแหละนะนี่ที่เชียงใหม่นี่ก
0: ็
1: ความหึงความมันผู้ชายมันนอกใจมา10รอบแล้วพี
0: ่ค่ะ
1: โหว่ากัน10ร
0: อบเลย
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: อ๋อเขาบอกว่าลูกชายที่เป็นตำรวจอ่ะก็เป็นลูกของครูเต้นนี่แหละเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเพิ่งจัดงานแต่งให้กับลูกชายคนนี้เมื่อวันที่5นี่เองลุง
1: อ๋อ
0: เนี่ยตำรวจที่อยู่ภาคใต้เนี่ยเพิ่งแต่งงานเมื่อวันที่5เนี่ยพ่อแม
1: ่แต่งงาน
0: ก็จัดงานแต่งให้สวยงามเลย
1: อ๋อครับ
0: อู้ดิโอ้โหหมดโอ้
1: มันไม่รู้ปมเหตุจริงๆคืออะไรเดี๋ยวก็ลูกชายก็น่าจะทราบนะ
0: ชัดเจนวันนี
1: ้ครับผม
0: นะคะนี่แหละการที่แบบมีปืนมีอาวุธอยู่ในมือมันไม่ดีมันไม่มีผลดีอะไรเลยเนาะ
1: ครับ
0: นะคะ
1: เรามีสายหรือยังครับวันนี้ยัง
0: ค่ะ

0: ยังไม่มีค่ะ
1: เพื่อนแฟนโทรมาหน่อยนะฮะ
0: แ
1: ล้วถามนิดนึงว่าเอ๊ะหรือว่าสัญญาณมือถือเราไม่ดีทำไมกวางไม่กดเราบอกนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนมือถือซะเลยฮะเมื่อคืนนี้ไอโฟนออกรุ่นใหม่มาแล้วครับพี่หนึ่งปีหนึ่งครั้งนะฮะ
0: ไอโฟน18
1: เริ่มต้นก็เบาๆครับพี่แบบพับ iPhone 80,000 บาท
0: เบาๆมากเลยค่ะ
1: เดี๋ยวนี้มือถือเครื่องนึงนะคือ iPhone ออกรุ่นใหม่มาเป็นแบบ Duo นะฮะเขาเรียกว่า iPhone Duo แบบพับหน้าจอได้นะรู้สึกว่าดีก่อนนะซัมซุงเขาทำออกมาแล้วนะพี่ซัมซุง
0: รุ่นเรือธงท็อปสุด2เทเลไบต์ 1,900
1: ตัวท็อปเลยไหม
0: ค่ะ
1: ตัวท็อป
0: 1,900 บาทเท่านั้นเองโอ้นี่คือนี่ซื้อมือถือก็ซื้อรถมือสองได้คันหนึ่งอะ
1: โอ้โหเออจริงนะ
0: นี่ค่ะ
1: มือรถญี่ปุ่นมือสองนะกับไอโฟนแบบพับได้นี่พับเปิดพับ
0: ออกมาเนี่ยมีอู่น้องแถวบ้านเนี่ยเขาเป็นคนเก่งยี่ห้อฟอร์ดเขาศูนย์อู่เขาในกล้องฟอร์ดเขาขาย70,000เอง
1: โอ้แต่ยังซื้อไอโฟนไม่ได้เลย
0: แต่ซื้อรถเก่งได้หนึ่งคันเออ
1: ครับผม
0: เนี่ยนะคะ
1: แล้วรู้สึกจะเป็นรุ่นไฮไลท์เหมือนกันนะรุ่นนี้แบบว่าไอมันเพราะว่าเหมือนมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ครับเขาไม่เคยทำไง
0: เขาไม่เคยทำมาก่อน
1: ใช่พอเราเปิดหน้าจอออกมาเนี่ยมันก็เป็นจอใหญ่ๆคล้ายๆกับมินิ iPad อย่างนั้นเลยพี
0: ่โอ้โหนี่รุ่น Pro Max
1: ครับ
0: ตอนนี้18แล้วนะ18 Pro Max ใช่ไหมแสนนิดๆ
1: 18 Pro เนี่ยเริ่มต้น 48,900 นะครับ18 Pro Max เนี่ยเริ่มต้น 52,900
0: นั่นแหละตัวนี้แหละไปสิ้นสุดที่แสนกว่า
1: แล้วก็ใช่แล้วก็สเปคก็เพิ่มขึ้นไปอัพขึ้นไป
0: แสนกว่านี่ถ้าหน้าจอมัน55นิ้วเหรอไอ้สมราคาหน่อยโอ้เป็นแสนไม่แพงกว่าทีวีเยอะเลยอ่ะเอาเท่ากับทีวีไปเลยจอเนี่ยแล้วก็ไปตรงพกไปไหนติดอยู่ที่บ้านนี่แหละหน้าจอ 6.9 นิ้ว
1: ครับ
0: แบตเตอรี่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะ 5,000 กว่าเองนะไม่ได้ใหญ่แบบว่ามีความจุเป็นหมื่นไม่นะยัง 5,000 กว่าอยู
1: ่ครับ
0: ปรับเพดขึ้นมาหน่อยจาก iPhone 17แต่ก็นั่นแหละอ่ะใครมีตังก็ซื้อใครซื้อใครขายไม่ว่ากัน
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ไม่ว่ากันค่ะ
1: ก็พวกนี้มีโปรผ่อนบัตรเครดิตแต่พี่บางทีผ่อนเนี่ย48เดือนนะ
0: ผ่อนเท่ารถเลยผ่อนเท่ารถอยู่เท่ารถเลยอ่ะเออสี่เอาสี
1: ่ผ่อนไปเดือนละพันนะเออ
0: แล้วพอถึงครึ่งเอา24เดือนแล้วเราเบื่อเราทำยังไงอ่ะมันเสียหายอ่ะ
1: ก็ผ่อนต่อผ่อนใหม
0: ่เออก็ต้องผ่อนต่อไปจนครบอ่ะเนาะ
1: ครับผม
0: เออโหต้องรักษาเท่าชีวิตนะคะเด็กๆนะถ้าพ่อแม่ซื้อให้แล้วนะเออ
1: โอ้ใช่พูดถึงวันหนึ่งต้องซื้อมือถือให้ลูกเนี่ยโอ้โห
0: นั่นแหละเตรียมไว้เลยเนี่ยแหละไอ้ตัวนี้แหละ2เทเลไบต์ต้องลงแสนหนึ่ง แสนนิดๆ900
1: โอ้โห2เทเลไบต์เลยเหรอเออ
0: เอาหน้าเดี๋ยวเงินเดือนออกก็ได้แล้วเออนะเออถึงลูกเมื่อวานนี้เอาซะหน่อยน้องมินนี่ค่ะน้องมินนี่อายุ13เออ14ค่ะน้องลงเมื่อวานพ่อแม่ใจสลายเธอหายตัวปริศนาออกจากบ้านที่ลำพูน10วันแล้วนะคะน้องมินนี่อายุ14ขวบหายตัวออกจากบ้านพักในตำบลป่าซางอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนตั้งแต่28สิงหาคมตอน6โมงเย็นยังไม่สามารถติดต่อได้จนถึงณขณะนี้เมื่อวานข้อมูลจากครอบครัวบอกว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยเพื่อนมารับหลังจากนั้นก็ขาดการติดต่อไปเลยแม่ก็ไปแจ้งความลงวันที่ประจำวันไว้เรียบร้อยก ่อนหน้านี้เคยออกจากบ้านแบบนี้มาหลายครั้งแต่ครั้งนี้ไม่สามารถติดต่อ

0: ได้เลยแม่พ่อก็เลยกังวลใจขอความช่วยเหลือให้ทุกคนช่วยตามหาหน่อยไม่น่าจะอยู่กับพ่อน่าจะอยู่กับคุณตาด้วยนะคะแต่แม่เด็กเป็นคนแจ้งก็บอกว่าใครพบเห็นหรือมีบอดแสเกี่ยวกับน้องมินนี่ขอรีบแจ้งแม่และแจ้งตำรวจเพื่อช่วยกันติดตามตัวกลับสู่ครอบครัวโดยเร็วเนี่ยวัยรุ่นยากสิบสี่ขวบแต่ก็อันนี้ขอย้ำว่าน้องเคยออกจากบ้านลักษณะแบบนี้หลายครั้งแล้ว
1: ครับ
0: หน้าตาสวยเลยลุง
1: โอ้โห
0: ใจสลายเลยใช่ไหมเจอแบบนี้ค่ะติดต่อไม่ได้เลยไปไหนล่ะลูก
1: เป็นตายแล้วดีอย่างไรนะพี่เนาะ
0: นั่นสิคะไปไหนนี่คือเด็กเขาไม่ได้คิดเลยนะก็ออกจากบ้านไปนะเขาไม่ได้คิดว่าพ่อแม่จะเป็นห่วงจะอะไรเนี่ย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: จริงก็บอกกันซะหน่อยนะหรือว่าไงถ้าบอกก็พ่อบอกหนูก็ไม่ได้ไปสิอย่างนี
0: ้
1: เหรออ
0: ๋อก็อย่างนั้นแหละใช
1: ่หรือไม่พ่อจะคิดแบบนั้นนะ
0: คงไม่ได้ไปคงไม่ได้
1: จริงคนเป็นพ่อเป็นแม่นะครับ
0: ก็แสดงว่าอย่างนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนเลย
1: โบราณเขาบอกอาบน้ำร้อนมาก่อน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะบางทีผู้ใหญ่เขาก็มีประสบการณ์เนาะเขาก็รู้นะว่าให้ไปไม่ให้ไปยังไงอะไรเงี้ยบางที
0: ค
1: นเป็นพ่อเป็นแม่เขาก็เป็นห่วงแหละ
0: โอ้โหเป็นห่วงแน่นอน
1: เป็นห่วง
0: เนี่ยถ้าสิบวันแล้วเนี่ยแสดงว่าไม่ได้ไปโรงเรียนเลยตอนนี้ขาดเรียน
1: ครับ
0: ไม่ได้ไปแน่นอนถ้าไปโรงเรียนแม่ก็จะไปตามที่โรงเรียนได้ถูกไหมแต่นี
1: ้ครับผม
0: ขาดการติดต่อไปเลยก็ต้องเอาจริงๆก็ต้องถามลูกแล้วก็ถามเพื่อนลูกไม่ได้ถามลูกถามเพื่อนนะว่าน้องเขารู้จักกับใครที่ไหนยังไงนะก็ต้องอยู่บ้านของคนใดคนหนึ่งนั่นแหละ
1: ครับ
0: เนาะนี่ค่ะโซเชียลช่วยได้ค่ะคุณแม
1: ่ใช่ต้องถามเพื่อน
0: ก็ไปดู Facebook IG TikTok เขาดูซิว่าเขาติดต่อคุยกับใคร
1: แอบโทรไปหาเพื่อนสนิทดูนะว่าแบบ
0: ค่ะ
1: ยังไง
0: จริงๆแม่ต้องไปที่โรงเรียนก็ได้นะไปดูเพื่อนสนิทเนาะไปหาเพื่อนเธอที่โรงเรียนแล้วก็นะครับบวชคงรู้แหละเพื่อนอ่ะ
1: ครับผม
0: ถ้าเผื่อเขามีฟงมีแฟนอันนี้เราก็คิดไปในมุมนั้นนะถ้าเผื่อว่าเขาไม่ถูกทำร้ายเขาอะไรนะเขาอาจจะแบบอาจจะมีฟงมีแฟนสิบสี่มีแฟนแปลกไหมไม่แปลก
1: ไม่แปลกนะพี่สิบสี่ก็ม2ม3
0: ค่ะม3ใช่ไม่แปลก
1: รักแบบใสๆ
0: เขามีแฟนได้
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ผมมีแฟนแต่ป3อ่ะตอนเด็กๆผมมีแฟนแต่ป3
0: อือเหรอ
1: จำได้ว่าไปชอบสาวนะไปกดตู้น้ำแล้วไปบอกชอบเขาแล้วก็ไปคิดเอาเองว่าเขาเป็นแฟนเราไปกดตู้น้ำก็เป็นแฟนกันไหมยังไงแก่แดดแต่เด็ก
0: กล้ามากเลยนะ
1: แต่เด็กแม่แต่เด็กเลยจำความได้เลยนะ
0: จ้าวจ้าวมีแฟน
1: ไปกดตู้น้ำนะครับไปกดตู้น้ำแล้วเพื่อนก็ล้อเพื่อนก็ล้อผู้หญิง
0: เพื่อนก็ล้อเราไปเลย
1: ผมล้อเพื่อนล้อผู้หญิงเขาไม่คุยกับเราไปเลยโหตัวนั้นเสีย
0: ด้านใช่เขาก็อายดินะเพราะนั้นก็อย่าเพิ่งกระตุกกระตากนะคะ
1: อายุ14มีแฟนได้แฟน
0: ค
1: ุ
0: ณ
1: ตา
0: จะฝากอะไรเด็กๆไหมถ้าชอบอย่างนั้นอย่าเพิ่งกระตุกกระตากใช่ไหม
1: ใช่ถึงจะฝากก็อย่าไปให้เพื่อนรู
0: ้นี่ไงที่ผมบอกแก่แดดต้องร่มเนี่ยแก่แดดแต่เด็ก
1: ตอนเด็กๆใสๆใสๆครับพี่ใสๆ
0: แต่ก็มีจริงเนี่ยร้านเรียนป.2เนี่ยเขาก็มาเล่านะว่าเดี๋ยวนี้เขาจับคู่กัน
1: เห็นไหมเขา
0: จ
1: ะล้อ
0: กันเขาพยายามจะถามเขาก็จะในใจเราก็ตกใจอยู่นะแต่ว่าพยายามทำหน้าปกติแล้วก็ไล่ถามเขาจับคู่กับใครยังไงเขาเรียนเก่งไหมอะไรเงี้ยค่ะ
1: ชอบคนที่สวยๆที่อยู่ในห้อง

0: ก็อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบเพื่อนๆมาชอบเยอะอะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่แปลกไม่แปลกเลยแล้วก็พยายามให้ชี้ภาพว่าคนไหนกันไหนอะไรเงี้ยเขาก็เราจะชี้ให้ดูอย่างนี้แปลกนะผู้ชายเนี่ยนะก็เลยชอบแต่คนสวยน่ารักเนาะเป็นตั้งแต่เด็กทุกคนนะแล้วเขาแยกออกนะคนไหนสวยคนไหนน่ารักคนไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาแยกออกตั้งแต่เด็กกันเนาะ
0: ครับ
1: เนี่ยนี่คือสัญชาตญาณความแก่แดดนะคะมีแววนี่มีคนบอกมีแววตั้งแต่เด็กเลยนะคะ
0: แล้วคุณฝากแล้วครับผมตกลงก็ยังวันนี้อาจจะยังไม่มีแล้วไม่มีจะได้ไปข่าวต่อนะ
1: เพื่อข่าวต่อได้เลยค่ะ
0: เดี๋ยวคุณผู้ฟังรออยู่โอเคงั้นไปเรื่องของสุนัขพิษบูเอาอีกแล้วครับพี่สีครับเมื่อคืนกัดเจ้าของตายอีกแล้ว
1: ก็มันเป็นพันธุ์ที่ดุอ่ะแต่ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงกันทำไม
0: แล้วเชื่อไหมพี่พอตอนแรกเนี่ยข่าวออกว่ากัดเจ้าของตายเนาะก็โอ้โหตกใจแล้วนะฮะสักพัก
1: นึงตอนนั้นยังไม่ก็คือตายธรรมดาพอบอกว่าอีกแล้วเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีก่อนหน้านี
0: ้ใช่ปรากฏว่าปี64ก็กัดเจ้าของรายแรกตายมาแล้วท่านหนึ่งรายหนึ่งเท่ากับเมื่อคืนเนี่ยเป็นศพที่สองนะฮะที่เจ้าพิษบูตัวนี้เนี่ยครับ
1: หรือบ้านเดิม
0: เปลี่ยนบ้านเปลี่ยนบ้าน
1: เดี๋ยวคือพอบ้านนู้นตายคนบ้านนี้มาเลี้ยงต่ออย่างนี
0: ้
1: เหรอ
0: เอามาเลี้ยงต่อนะแล้วเนี่ย5ปีต่อมาเนี่ยมันขย่ำเจ้าของไปนายที่สองอีกแล้วครับพี่เจ้าของใหม่จะเลี้ยงยังไงอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วเนี่ยใครจะกล้าไปเลี้ยงอ่ะนะครับโอ้โหเมื่อคืนที่ลาดพร้าว112ขออภัยซอยนวมินนะครับซอยนวมิน111แยก7นะครับในท้องที่ของสน.ลาดพร้าวนะฮะก็เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งนะครับว่ามีหญิงอายุ70ปีนะครับเป็นเจ้าของบ้านนะครับนอนจมกองเลือดในบ้านเนี่ยมีสุนัขพิษบูกำลังเดินไปเดินมาอยู่นอกรั้วด้วยนะฮะอายุ7ปีชื่อว่าเจ้าใจแอ้นใจแอ้นเนี่ยใบหน้าเนี่ยเต็มไปด้วยเลือดเหมือนกันเพราะว่าพอมันไปกัดเจ้าของแล้วมันกัดที่ลำคอนะฮะ
1: โอ้มัน
0: บาดแผลเนี่ย
1: เส้นเลือดด้วยเนาะ
0: สงสัยโดนตรงนั้นโดนเส้นเลือดนะครับเลือดไหลเจ้านองเต็มพื้นเต็มตัวแล้วก็เจ้าพิษบูมันก็มีเลือดที่หน้าด้วยเหมือนกับมันเพิ่งไปขย่ำเจ้าของมาอย่างเงี้ยฮะ
1: ตายคาที่เลยเหรอ
0: คาที่เลยพี่นอนเสียชีวิตอยู่บริเวณหน้าบ้านตรงนั้นเลยนะฮะนะครับหญิงอายุ70ปีรายนี้เนี่ยจากการสืบสวนปรากฏว่าจริงๆเธอเนี่ยไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนี้ด้วยนะคือเธอเช่าบ้านหลังนึงเลยเพื่อให้พิษบูอยู่แยกเขาออกมาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปทำร้ายคนในบ้านไปทำร้ายลูกทำร้ายหลานนะฮะแต่ด้วยความรักอ่ะรักสุนัขตัวเนี้ยก็เลยมาเช่าทาวน์เฮาส์ในซอยนี้อยู่จริงๆตัวเองเนี่ยอยู่แถวซอยโพแก้วก็ไม่ไกลกันนะครับบ้านของตัวเองอีกหลังนึงเนี่ยก็อยู่กับครอบครัวที่หลังนู้นมาเช่าบ้านพี่สีที่ดูบ้านหลังนึงเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยมันก็ต้องมีเขาไม่ได้บอกนะแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะมีประมาณ 4,000 มั้ยทาวน์เฮาส์หลังนึง 4-5,000 น่ะเห็นบอกเช่าไว้นะครับให้เจ้าพิทบูลตัวเนี้ยอยู่เลย
1: โอ้โห
0: ช่วงเกิดเหตุเนี่ยกลับมาเปิดกรงให้อาหารมันก็ตามปกติเขาบอกทุกอย่างทำปกติหมดมาให้อาหารมาเล่นนะฮะเป็นแบบนี้ทุกเย็นโอ้สุดท้ายมันกัด
1: ขย่ำเสียชีวิตเลยโดนเส้นเลือดใหญ่ที่ลำคอ
0: โอ้โหโหดเยี่ยมมาก
1: เยี่ยมจริงเนี่ยค่ะโอ้แสดงว่าคุณป้าแกคงรักหมามากอะเนาะ
0: ครับผม
1: ศพที่สองจากเจ้าใจแอ้นเนาะ
0: ศพที่สองนะครับ
1: ศพที่สองรอบที่สอง
0: ใช่นะเขาบอกว่าใจแอ้นเนี่ยมันน่าจะอยู่ในช่วงกำลังหงุดหงิดนะแล้วเขาบอกว่ามันอาจจะป่วยแล้วมันก็หงุดหงิดตลอดเวลา นะครับจังหวะที่

0: ุณป้าเขาเอาตัวมันออกมาทำความสะอาดเช็ดถูเนี่ยนะฮะเขาบอกว่านั่นแหละไม่รู้มันอารมณ์ไหนอ่ะมันขย่ำแล้วของเลยอ่ะทั้งที่มาให้อาหารทุกวันนะพี
1: ่
0: มาให้อาหารทุกวันอารมณ์มันนี่มันเอาใจมันไม่ได้จริงนะนะครับ
1: โอ
0: ้โห
1: น่ากลัวจริงเนี่ยเราว่าต่อไปนะต้องมีคุกหมาแล้วคือ
0: ครับ
1: แล้วใครจะกล้าเอาไปเลี้ยงก็ต้องเอาไปขังก็มีแบบเป็นคุกหมาขังหมาดุๆอย่างเงี้ยเอาไว้
0: ครับเมื่อปี64นะครับหรือว่า5ปีที่แล้วเนี่ยนะครับมันเคยกัดเจ้าของวัย56ปีนะฮะจนเสียชีวิตขณะนำส่งโรงพยาบาลนะครับที่บางละมุงชลบุรีมาแล้วครั้งหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ตอนนั้นก็ประกาศหาเจ้าของใหม่นี่แหละนะครับ
1: ป้าก็เลยเอามาเลี้ยง
0: ใช่
1: น
0: ี่
1: เป็นเจ้าของใหม
0: ่คือคุณป้าร
1: ู้ใช่ไหมว่าหมาตัวนี้เนี่ยกัดเจ้าของตายมาแล้ว
0: รู้ครับพี่เพราะว่าคุณป้าเนี่ยวันที่ไปรับเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่มีใครรับเลี้ยงมันเนี่ยไซแอนเนี่ยมันจะต้องถูกเหมือนกับการุณฆาตอ่ะคุณป้าแกก็เลยสงสารก็เลยติดต่อไปยังครอบครัวของเจ้าของนะฮะสุนัขคือเจ้าของเจ้าไซแอนตัวนั้นน่ะว่าขอรับเลี้ยงไว้ได้ไหม
1: โอ้โห
0: นะเพราะว่าด้วยความที่ว่าแกเป็นคนรักสุนัขแกบอกยังไงแกรักสุนัขแกไม่อยากเห็นไซแอนถูกฆ่า
1: อ๋อ
0: นะครับ
1: โอ้โหแล้วคุณป้าก็โดนฆ่าซะเอง
0: โอ
1: ้
0: โหครับผม
1: โอ้โหก็จะเป็นความเสียใจกับครอบครัวของคุณป้าด้วยนะนี่คือเรียกว่าทำบุญอ่ะเอาจริงๆนะถ้าไม่ช่วยป้าเนี่ยคนคงไม่มีใครกล้าเลี้ยงหรอก
0: ใช่ที่นึกดูว่าตอนนั้นกำลังเป็นข่าวว่ามันกัดเจ้าของตายแล้วก็ต้องรู้อยู่แล้วโอ้โหมันดุร้ายแต่คนนึงกลับยื่นมือไปช่วยเหลือมันอะ
1: ช่วยเหลือมัน
0: แล้วก็อยู่กันมาแค่5ปีนะหลังจากวันนั้นอยู่กันมา5ปีเอาอีกแล้วครับ
1: ใจแอ้นเหมือนเดิมเป๊ะเลยเนาะ
0: พี่ไม่ไรแล้ว
1: ใครจะเลี้ยงก็เลี้ยงอะ
0: พิษบู
1: เอง
0: พี
1: ่พิษบูมันน่ากลัวมากจริงนะหลายครั้งละบาดเจ็บสาหัสก็มีนะมีตายเลย
0: ตัวใหญ่ด้วยนะเมื่อวานมันดูมันเดินไปเดินมาในบ้านอ่ะมันก็สมบูรณ์นั่นแหละว่าป้าเลี้ยงดีนะดูมันอ้วนด้วยนะมันดูแบบมันอ้วนเลยอ่ะพี่มันอ้วนแล้วมันเดินไปเดินมาตุ้ยหนุยตุ้ยหนุยอ่ะหู
1: แ
0: บบกัดทีนะ
1: หน้าตาหมาพิษบูอ่ะเอาจริงๆนะที่เลี้ยงกันเนี่ยมันน่ารักตรงไหนเหรอ
0: มันก็คงจะน่ารักคนที่เขาชอบมันน่าย่นย่น
1: ใช่
0: ไหมที่มันดูแบบว่า
1: คนที่ชอบพันนี้เขาคิดว่ามันคงน่ารักนะแต่ว่ามันเหมือนตัวตลกอ่ะแต่ว่าอุปนิสัยมันไม่ได้มันดุ
0: โอ
1: ้มันดุมันคลั่งอ่ะมันอย่างเงี้ยมันโอ้โหนี่แหละน่ากลัวแน่นะคะนิสัยเราไม่รู้ว่าเราไม่เคยเลี้ยงหรอกแต่ว่าเราคิดว่าไอ้ที่ผ่านมาที่เป็นข่าวอ่ะเนี่ยเป็นพันนี้ส่วนใหญ่ที่มันทำร้ายเจ้าของหรือทำร้ายชาวบ้านเนาะแล้วเขาบอกว่าถ้าใครคิดจะเลี้ยงนะพิทบูไอตัวพิทบูเทอร์เรียน่ะมันต้องพาออกกำลังกายอย่างน้อย1ชั่วโมงทุกวันนะไม่งั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างนี้แหละมันเครียด
0: โอ้ใช่ใช
1: ่มันต้องเคลื่อนไหวใช่ค่ะ
0: คือต้อง
1: วิธีการดูแล
0: มันเป็นสัตว์ที่จริงๆมันก็รักแล้วก็ซื่อสัตย์กับเจ้าของนะครับถ้าเกิดว่ามีการผูกพันแล้วก็ถูกฝึกมาอย่างดีเนี่ยเขาบอกว่ามันก็ไม่ได้ดุร้ายโดยกำเนิดนะฮะแต่ก็ต้องอยู่การเลี้ยงดูการฝึกด้วย
1: ไม่ได้ดุร้าย
0: ถ้าไปขังไว้ตลอดเวลาอันเนี้ยมันจะไม่ได้ปลดปล่อยพลังงานมันก็จะเริ่มรู้สึกมีความก้าวร้าวขึ้นมาได้ต้องรู้ใจมันนะต้องแบบอย่างที่พี่ว่าครับต้องคอยพาไปออกกำลังกายไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะหนึ่งวันได้ออกกำลังกายได้ปลดปล่อยหน่อยนะแต่อย่างเงี้ยคุณป้าเขาก็ให้อยู่ในบ้านแค่ตัวลำพังตามลำพังมันก็อาจจะมีภาวะเครียด
1: แต่มันคาดเดาไม่ได้หรอกเอาจริงๆเนาะว่ามันอารมณ์ไหนอ่ะ
0: ครับผม
1: คาดเดาไม่ได้นะมันเป็นสัตว์จริงๆค่ะเวลานี้มีน้ำมันปนเปื้อนออกมาในระบบท่อระบายน้ำของกทม.นะคะบริเวณถนนเชื้อเพลิงแล้วก็ใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3ตรงรอยต่อเขต

0: องเตยจากยานาวานะก็เห็นบอกว่าสุดท้ายเนี่ยเมื่อวานนะคะบริษัทน้ำมันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะต้องหยุดจ่ายน้ำมันแล้วก็ลดแรงดันในท่อทำให้ปริมาณน้ำมันแล้วก็กลิ่นในพื้นที่ลดลงพอสมควรก็ไปค้นหากันใหญ่เลยว่าไอ้จุดตำแหน่งที่ได้กลิ่นหรือว่าตำแหน่งรั่วนี่นะคะมันอยู่ตรงไหนจะได้ซ่อมให้ตรงจุดนะคะก็มีผู้เชี่ยวชาญมาร่วมดำเนินการด้วยนะคะล่าสุดรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานก็ไปเลยค่ะไปดูจุดเกิดเหตุนะคะก็เจอแล้วเรียบร้อยคือตอนแรกมีความเป็นห่วงว่าโอ้ยถ้ามันได้กลิ่นขนาดนี้มันต้องมีไอระเหยต้องมีค่าเลยออกมานะก็เลยต้องบอกว่าใครที่ผ่านตรงนั้นนะขอเลยอย่าสูบบุหรี่เลยน้องเด็ดขาดห้ามก่อประกายไฟเด็ดขาดต้องควบคุมห้ามคนที่แบบไม่รู้เรื่องอะเข้าใกล้นะคะสาเหตุของการรั่วยังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะเมื่อวานทางกรุงเทพมหานครโดยท่านผู้ว่าชัชชาติสุทธิพันธ์ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ประสานทุกหน่วยติดตามสถานการณ์จนกว่าพื้นที่จุดนั้นจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะโอ้เนี่ยกลัวอย่างเดียวกลัวว่าจะมีประกายไฟ
1: ครับ
0: เรื่องใหญ่นะคะไม่ใช่เรื่องเล็กนะแล้วก็เมื่อวานที่คุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานลงพื้นที่นี่นะคะก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้บริษัทขนส่งทางท่อชื่อบริษัทบัสกับบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกเข้ามารับผิดชอบแก้ไขโดยด่วนก็คือเป็นของสองบริษัทนี้นะเป็นเจ้าของระบบท่อน้ำมันก็ต้องดำเนินการแก้ไขโดยด่วนและฟื้นฟูพื้นที่กลับเข้าสู่สภาพเดิมโดยเร็วและต้องจ่ายค่าชดเชยและเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยนะคะประเมินผลกระทบและป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลเพิ่มเติมเนี่ยมันเป็นจุดรั่วที่ถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญในการที่คลายปัญหาน้ำมันรั่วบริเวณนั้นโดยเฉพาะเลยค่ะเออรั่วได้ยังไงเนี่ยน่ากลัวมากนี่ค่ะ
1: คร
0: ับ แต่ก็รู้แล้วเจ้าของท่อก็คือ2บริษัทที่ว่านี้นะคะน้ำมันรั่วใต้พื้นใต้ดิน
1: น่ากลัวแต่กว่าจะรู้ไม่รู้ว่ารั่วมานานหรือยังเนาะ
0: นั่นสิ
1: พวกนี้ต้องคนเห็นหรือได้กลิ่นเนี่ยพอแสงมันก็ต้องออกมาพักหนึ่งแล้วนะฮะจะเห็นมันหนังนะฮะโอ้ครับผม
0: ใครได้กลิ่นใช่ไหมแล้วก็ช่วยเนาะเป็นช่วยแจ้งกัน
1: ครับ
0: นะคะ
1: ขณะที่เมื่อวานนี้นะครับมีการประชุมแก้ไขปัญหาศึก2สถาบันนะพี่อุเทนกับปทุมวันนะฮะหลังจากที่ล่าสุดเนี่ยเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยมันทำให้สังคมตื่นตัวนะเพราะว่าขึ้นไปแทงกันถึงบน BTS สยามนะครับแน่นอน
0: มากเลย
1: แล้วพี่ละที่สยามเนี่ยมันไม่ใช่แค่นักศึกษาหรือคนทำงาน
0: มันคนเยอะมากอ่ะมันวันหนึ่ง
1: นักท่องเที่ยวด้วยนักท่องเที่ยวต่างต่างชาติด้วย
0: จริงมันเป็นศูนย์รวมเอาจริงๆนะเหมือนญี่ปุ่นอ่ะเหมือนแบบเหมือนโตเกียวย่อมๆเลยนะ
1: เออมันเป็นแหล่งเปลี่ยนขบวนรถ
0: โดยเฉพาะบริษัทรถไฟฟ้านะมันเหมือนญี่ปุ่นแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้คนเยอะจริงๆอ่ะ
1: ใช่บอกว่าขึ้นไปแทงกันทั้งหมดนะครับนั่นแหละก็เลยทำให
0: ้
1: เจ้ากระทรวงอย่างดร.เชนนะครับคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์เนี่ยนะฮะก็เล็งเห็นว่าโอ้โหอย่างนี้ไม่ปลอดภัยละก็เลยหามาตรการนะครับเพื่อที่จะยุติตึกสถาบันสองสถาบันนี้นะฮะก็เมื่อวานนี้เชิญทางผู้บริหารของสองสถาบันมานะครับแล้วก็มีผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับมีผู้บังคับการศูนย์สืบนครบาลนะครับมีท่านอธิการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับมาร่วมคือจุฬาเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับคือพื้นที่ของอุเทนตรงนั้นเนี่ยนะฮะก็อยู่ติดรั้วแล้วติดรั้วเตรียมอุดมไล่ไปติดรั้วจุฬานะครับก็เป็นพื้นที่ของจุฬาก็เรียกทุกฝ่ายมาเอายังไงกันดีเราจะยุติปัญหานี้ยังไงกันดีเคยมีกรอบเคยมีแนวทางเคยมีการประชุมไว้ทุกอย่างหมดละคำสั่งศาลปกครองสั่งให้อุเทนออกอุเทนไม่ยอมออกนะครับแล้วจะทำยังไงกันดีนะครับมาตรการในยุคด็อกเตอร์เชนนะฮะสั่งปิดพื้นที่เลยครับจะไม่มีการเรียนการสอนไป3 เดือนทั้ง2 สถาบันเลย

0: 2สถาบันเลยเพื่อไม่ให้มีความว่าเฮ้ยเอ็งอยู่ได้ข้าอยู่ไม่ได้ไม่ต้องปิดไปเลยนะครับ
1: ปิดทั้งคู่เลย
0: ใช่แต่อุเทนเนี่ยมีแนวทางในการหาสถานที่ใหม่อยู่แล้วเพราะฉะนั้น3เดือนเนี้ยที่ใหม่
1: ต้องย้ายอยู่แล้ว
0: ต้องย้ายที่ใหม่ต้องเสร็จนักอ่านถามอ้าวแล้วถ้าไม่เสร็จเดี๋ยวเขาก็ต้องกลับมาเขาก็ต้องขอกลับมาเรียนที่นี่ก่อนจนกว่าที่ใหม่จะเสร็จดร.เชียนบอกไม่ครับถ้าที่ใหม่ยังไม่เสร็จขยายเวลาปิดเพิ่มจนกว่าที่ใหม่จะเสร็จ
1: แต่ช่วงระหว่างปิดนี่คือเรียนออนไลน์หรอหรือไม่
0: เรียนออนไลน์ก็จะมีการปรับแผนการเรียนการสอนให้ไม่กระทบกับตัวเด็ก
1: ออนไลน์ไปเลยโอ
0: ้ก็ให้เรียนออนไลน์นะฮะ
1: ไม่ต้องมากันเลยทีเดียวไม่ต้องมาเจอหน้ากันเลย
0: ใช่3เดือนนี้ไม่ให้เข้าพื้นที่หาที่ใหม่ซะถ้าหาที่ใหม่ยังไม่ได้ก็ขยายเวลาไปเรื่อยๆขยายเวลาไปเรื่อยๆนะครับพูดง่ายๆคือจะไม่กลับเข้ามาใช้แล้วครับจะไม่กลับเข้ามาแล้วส่วนในปทุมวันเนี่ย3เดือนนี้ปิดไปก่อนนะครับ3เดือนปทุมวันหลังจากนั้นในระยะยาวให้เตรียมหาสถานที่ใหม่เพื่อรองรับจริงๆนะสถานีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตอื่นเยอะแยะนะครับหรือว่ามันรู้แหละเขาก็อยากจะอยู่ที่นี่กันนะมันก็ใจกลางเมืองมันก็อะไรก็ตามเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: ก็ปทุมวันเนี่ย3เดือนเนี่ยกลับมาได้แต่ว่าต้องห้ามไม่เกิดเรื่องอีกต้องห้ามมีเรื่องมีราวอีกถ้าเด็กยังไปก่อเรื่องให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งถ้ายังก่อเรื่องอีกก็ย้ายออกครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการไปหาสถานที่ใหม่ว่าจะไปอยู่วิทยาเขตไหน
1: ให้เลือกเองเลยต้องย้ายออก
0: แล้วผมก็ไปขอข้อมูลจากทางกระทรวงมาจากทางนะฮะกระทรวงเนี่ยนะฮะการอุดมศึกษามาที่ถึงปี68คือก่อนหน้านี้อุเทนเขาบอกว่าเขาอยากจะขอโอกาสใช่ไหมเพราะสถาบันเขาเป็นสถาบันที่แบบพัฒนาเด็กที่จบออกมาเรื่องเกี่ยวกับด้านการช่างผลิตช่างนะฮะให้กับประเทศประธานโทษปี68มีเด็กจบ14คนนี่ตัวเลขจากกระทรวงเลยนะฮะมีการศึกษา2568มีเด็กจบการศึกษา14คน
1: แล้วเด็กหายไปไหนอ่ะ
0: ที่เหลือทำอะไรกันฮะเด็กปัจจุบันมีอยู่668คน
1: แต่จบแค่14คน
0: ปีแล้วจบ14คนนะฮะตัวเลขเนี่ยมันสะท้อนอะไรได้หลายอย่างนะฮะ
1: ก็ยังไม่อยากจบยังอยากอยู่ต่ออย่างนี้หรือยังไง
0: แล้วคือพอผลิตนักศึกษาออกมาได้เท่านี้เนี่ยโอ้แต่ว่าเวลาที่มันเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นเนี่ยนะฮะดูสินะครับส่วนเด็กปทุมวันเนี่ยจบ75คนปี68นะจากจำนวนนักศึกษาเนี่ยตอนนี้มีอยู่1,689คน
1: โอ
0: ้มันให้สังคมให้ตัวเลขเอาไว้ให้สังคมตัดสินนะครับว่ามันน้อยไปไหมกับการ
1: มันเกิดอะไร
0: มีพื้นที่20กว่าไร่แล้วอยู่ตรงเนี้ย
1: นั่นแหละมันคุ้มหรือเปล่ากับเอาจริงๆนะกับบรรดาคุณครูผู้สอนอาจารย์นี่นะคะต้องทุ่มเทขนาดหนักขนาดไหนทั้งสถาบันเนาะแล้วเด็กจบออกมาแค่นี้เพื่อออกมาทำงานแค่14คนอย่างเงี้ยคุ้มไหม
0: ปี68 14คน
1: คุ้มไหมคะ
0: แล้วถ้าแรกกับการมาตีกันสูญเสียกันมีพลเมืองดีโดนลูกหลงอะไรท่ามกลางในการเมืองแบบนี้
1: ก็จะงั้นก็เห็นด้วยแล้วล่ะที่กระทรวงอวเอาจริงละแยกเลย3เดือนดูซิว่าจะเป็นยังไงเอาให้แบบลืมไปเลยว่าเคยมาสยามครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เด็กพวกนี
0: ้
1: เอาให้ลืมไปเลยไม่งั้นก็ไม่เลิกนะคะแล้วตีกันเองเนี่ยนะไม่ใช่ว่าจะแบบเดือดร้อนเฉพาะคู่กรณีนะคนอื่นก็เดือดร้อนไปทั่วมีคนเคยโดนลูกหลงนะไปบาดเจ็บไปอะไรต้องเยอะต้องแยะนะทั้งด้วย
0: ใช่สินะคือค่านิยมเนี้ยมันควรหมดไปได้แล้วว่ะพี่เนาะ
1: ค่ะมันควรจะจบได้ละไอ้เรื่องเนี้ย
0: แต่ไว้เวลาคุณทำงานไงคุณก็ต้องออกมาเจอกัน
1: ใช่ค่ะผู้รู้คืออะไรนะก็ต้องแบบนี้แหละนะคะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
0: ครับ

0: โซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
13: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
14: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลงสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟ

0: แต่มาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
4: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
5: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
4: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
5: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
4: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
2: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
4: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
6: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
7: ยามา

ับมาชั่วโมงที่2กันต่อนะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook ทั่วโลกนะคะกับเช้าวันนี้พฤหัสบดีที่10เดือนกันยายน2569นะคะก็ยังคงต้องเกาะติดหมวดสมภพซะหน่อยเนาะพี่แกเป็นตำรวจอยู่ในโรงพักแถวนนทบุรีนะคะไปออกรายการตามหาใครดีตามหาเนื้อคู่แล้วกันนะคะที่เรารายงานไปเมื่อวานว่ามีสาวๆนะคะสวยๆยอดเมื่อวันซื้ออยู่ที่ 8,000 กว่าแล้ววันนี้ก็น่าจะเป็นหมื่นแล้วมั้งคะที่สนใจจะมาให้หมวดสมภพได้เลือกนะคะโอ้ก็เป็นไวรัลนะคะดังอยู่เป็นอาทิตย์แล้วนะเอาล่าสุดโรงพยาบาลเสริมความงามชื่อดังย่านนนทบุรีนั่นแหละค่ะเตรียมจะสัญญกรรมเสริมหล่อให้กับหมวดสมภพฟรีโอ้โหคราวนี้แหละจากคนสมัครเป็นหมื่นเนี่ยคงเป็นแสนละค่ะร้อยตำรวจโทสมภพนะคะเป็นรองสารวัตรฝ่ายปราบปรามโรงพักแห่งหนึ่งแถวนนทบุรีนะคะถูกอดีตภรรยาที่อยู่กินกันมาจดทะเบียนสมรสด้วยนะ24ปีแอบไปปันใจให้กับครูสอนขับรถจนทำให้พี่หมวดเกิดความเครียดอย่างหนักนะคะบอกว่าโอ้โหตอนนั้นเนาะแทบจะคิดสั้นหลายครั้งจนกระทั่งยื่นฟ้องชู้กับอดีตภรรยาเป็นเงิน3ล้านบาทก่อนที่จะไปจดทะเบียนหย่ากันเรียบร้อยแล้วต่อมาก็ประกาศนี่แหละรับสมัครนะคะเพื่อนคู่ใจคนใหม่นะใครที่แบบถูกตาต้องใจหรอจะให้เงินเดือน 30,000 รถ1คันพร้อมบ้านด้วยนะคะจากนั้นก็มีสาวแก่แม่ไม้เป็นหมื่นมาสมัครอยากจะเป็นคุณนายหมวดสมภพกันไม่ขาดสายเลยนะคะก็ล่าสุดเลยเจ้าของโรงพยาบาลบอกว่าเดี๋ยวจะทุ่มให้เลยหมายถึงว่าทุ่มสัญญกรรมนะไม่ใช่ทุ่มทำร้ายนะคะจะสัญญกรรมหมายถึงว่าจะเสริมหล่อให้นะคะกับร้อยตำรวจโทสมภพหรือหมวดสมภพเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยเขาประสานไปแล้วว่าให้พบเจ้าของโรงพยาบาลเลยคือหมวดสมภพเนี่ยแกเคยคุยไว้พูดไว้เองในรายการหนกระแสว่าเดี๋ยวจะนำเงินที่เคยดูแลอดีตภรรยาเนี่ยมาเสริมรอมาเข้าฟิตเนสสักหน่อยตามที่ตัวเองตั้งใจอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้พอไปเจอเจ้าของโรงพยาบาลเสริมความงามนะก็มีเจ้าหน้าที่แผนกศัลยกรรมมาขอถ่ายรูปกับพี่หมวดกันเยอะมากเลยนะคะว่าแกเป็นคนดังแล้วนี่เจ้าของโรงพยาบาลนี้บอกว่าได้ทราบเรื่องราวแล้วก็รู้สึกสงสารเป็นอย่างมากโรงพยาบาลก็พร้อมจะเสริมหล่อให้ตามที่พี่หมวดประกาศในรายการนะคะแม้ว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายสูงเท่าไหร่จะทำให้โดยไม่คิดมูลค่าเลยฟรีเลยเพราะที่คุยกันนะคะก็บอกว่าหมวดสมภพนั้นเป็นคนตลกมีอัธยาศัยดีนะคะเจ้าของโรงพยาบาลสัญญกรรมความงามชื่อดังแถวเมืองนนท์บอกว่าตัวเองยังอยากจะสมัครเป็นคุณนายปวดสมภพเลยคิดดูแต่คงคิวยาวแล้วล่ะก็ทราบว่าตอนนี้ยอดสมัครเป็นหมื่นแล้วนะคะถ้าต่อคิวคงยาวไปถึงปีหน้าก็ได้คุยกันเรื่องเสริมจมูกก่อนอันดับแรกนะคะก็บอกว่าเดี๋ยว

0: จะเสริมดั้งก่อนเลยแล้วก็ทำริมฝีปากที่หนาแก้รอยตีนกาที่หน้าผากให้แล้วก็แก้หางตาทั้งสองข้างแต่ทางหมวดบอกว่าโอ้ยไม่เอาไม่อยากทำเยอะอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวแฟนเพจที่สมัครมาเป็นคุณนายจะจำไม่ได้ก็เลยขอแค่ทำในส่วนของตีนกาที่หน้าผากกับหางตาทั้งสองข้างก็พอจะมาเสริมดั้งเนี่ยไม่เอาแกไม่อยากเสริมเพราะว่าไอ้หางตาทั้งสองข้างเนี่ยเวลายิ้มแล้วเนี่ยเห็นจนเด่นชัดเป็นรอยย่นเลยนะคะคราวนี้โรงพยาบาลก็ไม่ขัดขืนเนาะไม่ตื้อด้วยก็จะทำให้ในส่วนที่เจ้าตัวต้องการอยากจะทำแค่นั้นนึกภาพสิแกเป็นสารวัตรนะยังอยู่ในราชการใช่ไหมเสริมดั้งแล้วกว่ามันจะถอดไอ้ถอดเสือกตรงดั้งได้เนาะเวลาไปทำงานเนี่ยสภาพจะต้องไปอยู่ยังไงแกบอกว่าไม่เอาเอาแค่นี้แหละยกหางตาขึ้นมาหน่อยทั้งสองข้างแล้วก็ลบรอยตีนกาที่หน้าผากให้นะคะเจ้าของโรงพยาบาลก็บอกโอเคนะคะได้เลยเอาที่แบบเจ้าตัวต้องการนะคะก็นัดหมายพบกันให้พบแพทย์ผู้ชำนาญการด้านศัลยกรรมนะคะหมวดบอกว่านี่แหละในจริงก็อยากจะเปลี่ยนแปลงทุกส่วนให้รอเหมือนพระเอกนั่นแหละแต่ว่ากลัวเพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกว่ายังอยู่ในราชการยังเป็นตำรวจอยู่เดี๋ยวเวลาไปเข้าเวรหรือไปออกตรวจบรรดาสาวแก่แม่ไม้ที่สมัครมาเป็นคุณนายจะจำเอกลักษณ์และหน้าตาของหมวดสมภพไม่ได้ก็เลยขอทำแค่นี้นะคะเอาแค่ลบรอยตีนกาตรงหน้าผากกับหางตาเบื้องต้นก่อนนะเดี๋ยวถ้าปรึกษาหมอศัลยกรรมอีกวันสองวันนี้ก็จะขอคิดดูก่อนว่าจะเพิ่มตรงส่วนไหนได้บ้างแต่ยืนยันหัวเด็ดตีนขาดไม่ขอทำทั้งหน้าเพราะกลัวว่าเดี๋ยวผู้สมัครมาเป็นคุณนายแกก็ย้ำเรื่องนี้ว่าคนกลัวผู้สมัครจะมาเป็นคุณนายจะจำไม่ได้มากกว่านะที่ไม่ได้อะไรก็เลยต้องขอโทษทุกคนที่ยังตอบคอมเมนต์ไม่หมดตอนนี้นะที่เข้ามาเป็นหมื่นเนี่ยนะคะยืนยันว่าจะค่อยๆทยอยตอบไปเรื่อยๆเมื่อมีเวลาว่างขอบคุณที่สงสารและเอ็นดูนายตำรวจแก่ๆคนนี้มากไม่คิดว่าจะมีคนสมัครมาเป็นคุณนายเกินกว่าที่คิดไว้โอ้โหดูสิแกไม่ดังได้ยังไงล่ะอย่างเงี้ยนะคะจุดๆนะคะโรงพยาบาลชื่อดังก็เตรียมศัลยกรรมให้ฟรีนะคะเดี๋ยวจะเสริมหล่อให้เดี๋ยวรอดูว่าจะออกมาแล้วจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะนี่ก็เป็นเรื่องบันเทิงในรอบสัปดาห์นะคะก็น่ารักดีนะก็ไม่ได้เหยียดบังเวลาราชการนะคะก็ไม่ว่ากันทีนี้นะคะมาถึงเรื่องของคนนี้ก็เป็นคุณหมอนางสาวไทยอ่ะทุกคนคงจะรู้จักกันดีเนาะหมอเจี๊ยบลัลนาคุณล่าสุด39แล้วเหรออุ้ยดูแล้วไม่ใช่เลยนะเพราะว่าจำได้ว่าเพิ่งจะได้ตำแหน่งนางสาวไทยไปไม่นานนะคะหมอเจี๊ยบบอกว่าตอนนี้เข้าสู่วัย39ปีแล้วจะไม่ขอแบกภาระอะไรทั้งสิ้นแล้วเอ้าจะไม่เป็นหมอแล้วเหรอไม่เป็นนางสาวไทยแล้วนางสาวไทยก็เป็นอดีตไปเพราะว่าปัจจุบันหมอเจี๊ยบทุกคนก็รู้ว่าหมอเจี๊ยบก็เป็นสาวหล่อเนาะแกบอกว่าตอนนี้นะคะวัยใกล้40เนี่ยไม่ขอแบกภาระเกินตัวจะสารฝันวัยเด็กเตรียมบินไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วอ้าวนี่เป็นการอัปเดตล่าสุดเลยนะคะเรื่องของอันเนี้ยว่าจากว่าก่อนหนึ่งเนี่ยอยู่ๆคนก็ตกใจว่าหมอเจี๊ยบนี่นะคะแพทย์หญิงละละนาต้องธรณินประกาศขายบ้านค่ะเป็นบ้านหรูด้วยพร้อมกับวางแผนชีวิตว่าจะไปต่างประเทศนะคะทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะมีปัญหาอะไรไหมก็หมอเจี๊ยบบอกว่าก็ไม่มีอะไรเพราะว่าตัวเธอเองอ่ะตอนนี้ก็มาตระหนักรู้แล้วก็ดูแลสุขภาพกันมากขึ้นทั้งการวิ่งทั้งเต้นแอโรบิกหรือการกีฬาใหม่ๆอย่างไฮล็อกเนื่องจากมองว่าการแพทย์นั้นเป็นเพียงปลายทางแต่ว่าการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจคือหัวใจสำคัญก็เลยมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองว่าทำอะไรก็ตามโดยไม่จำเป็นต้องหักโหมจนเกินไปน้องดง ที่คุณ
1: ครับพี่ศรีครับ

0: เจี๊ยบนางสาวไทยค่ะแต่บอกว่าตอนนี้อายุ39เนี่ยเริ่มเห็นสัจธรรมชีวิตแล้วเป้าหมายเปลี่ยนเน้นการเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและความสูญเสียเพราะฉะนั้นในระยะสั้นนี้เนี่ยวางแผนสารฝันตัวเองในวัยเด็กย้ายไปเรียนที่ญี่ปุ่นสักปีหนึ่งแกมุ่งมั่นมากนะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยแฟนเนี่ยแฟนสาวเนี่ยกำลังจะจบปริญญาโทด้านจิตวิทยาจากจุฬาเพื่อจะเปิดธุรกิจด้านบำบัดจิตใจเพราะฉะนั้นระยะทางระหว่างไทยญี่ปุ่นไม่ได้เป็นปัญหาสามารถบินไปบินมาบินกลับได้สื่อสารผ่านวิดีโอคอลกันได้ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าก่อนหน้านี้คือเนื่องมาจากว่าหมอเจี๊ยบในแกประกาศขายบ้านหรูโล่งแล้วทีนี้คนบอกว่าโอ้ยหมอเจี๊ยบถังแตกแน่นอนจะขายบ้านหรูทำไมบ้านริมทะเลสาบแกน่ะหมอเจี๊ยบบอกว่าไม่ประสบปัญหาทางการเงินอะไรเลยแต่มาจากการตกตะกอนชีวิตแล้วว่าบ้านที่อยู่กันสองคนเนี่ยนะมันใหญ่เกินความจำเป็นแล้วแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการดูแลเชื่อไหมค่าไฟแก20,000อ่ะ
1: เปิดแอร์ทั้งวันทั้งคืนเน
0: ี่
1: ย
0: ก็น่าจะอย่างนั้นเจ๊บอกว่าอยู่สองคนมันเกินความจำเป็นแล้วค่าไฟ20,000เนี้ยบ้านหลังแรกใส่ทุกความฝันลงไปมีบ่อปลาตู้ปลามีห้องเจมพออยู่จริงอ่ะไม่ได้คิดถึงเรื่องแบบเมนเทนแนนซ์อะไรเลยคราวนี้มาตกตะกอนได้ว่าต้องลดขนาดแล้วมันสบายตัวขึ้นปล่อยวางความอยากที่ว่านั้นเพื่อเอาเงินส่วนต่างไปใช้ชีวิตดีกว่าไปเที่ยวพักผ่อนไปกินของอร่อยเจ๊บอกว่ามันรู้สึกว่ามันเกินความจำเป็นไปประมาณนี้ไม่มีอะไรเลยนะคะก็เลยอยากจะไปใช้ชีวิตแล้วเพราะว่าแกคงไม่คิดจะมีลูกแล้วไงก็อยู่กันสองคนกับแฟนสาวแล้วก็จะไปพักผ่อนด้วยเรียนด้วยไปญี่ปุ่นจะไม่ขอแบกภาระที่เกินตัว
1: เ
0: ออดีนะ
1: เออนี่แหละสุดท้ายจะ
0: คิดแบบเนี้ย
1: ชีวิตครับผม
0: นะคะ
1: คือถ้าคนเราแบบว่าปล่อยวางได้หมายถึงว่านะไม่ต้องไปคำนึงถึงคนอื่นอะเอาแต่เราอะ
0: เอ
1: าให้พอดีอะให้มันพอดีอะ
0: จริงแล้วไม่เดือดร้อน
1: จะดีเองครับ
0: ไม่เดือดร้อนคือหมอเจี๊ยบบอกว่าตอนนี้นะพอทำงานหมอเจี๊ยบจริงๆก็ยังเป็นแพทย์อยู่นะไปทำงานไปตรวจไปตรวจคนไข้อะไรพวกนี้นะคะก็ทำแค่นั้นไม่เปิดคลินิกไม่อะไรมาออกกำลังกายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองเล็กๆน้อยๆประมาณนี้ดีกว่าเป้าหมายเปลี่ยน
1: เป้าหมายชีวิตเปลี่ยนโรงพยาบาลนั้นญาติไปเจอโรงพยาบาลนครรัตน์นะไม่รู้อันนี้ปีที่แล้วนะไม่รู้ตอนนี้ย้ายหรือยังนะ
0: อยู่นครรัตน์แล้วเหรอ
1: ใช
0: ่โอ
1: ้
0: ที่ก่อนหน้านี้เหมือนจะอยู่ราชวิถีหรือรามาค่ะแต่ก็มีสิทธิ์ย้ายได้เพราะว่าก็อยู่ในเครือเดียวกันเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะก็ดีนะนี่ถือว่าเป็น
1: ก็นำมาปรับใช้ได้นะปรับใช้ได้
0: นะเอาเป็นตัวอย่างได้อะว่ามันไม่ต้องทำอะไรที่แบบเกินตัว
1: ได
0: ้ชีวิตที่แบบพอดีสบายสบาย
1: เออเช้าเมื่อวานเนี่ยเรามีเงินผมนี่ได้เงินมา200วันนี้เมียให้มา100เดียวนะก็พยายามคิดว่าเออมันก็เราก็พอดีตัวเนาะจริงเปล่านะเออจนลงโทษ
0: แต่ในใจนี่คือในใจนี่คือกัดกรามใช่ไหมใช่ไหม
1: ในใจนี่คืออย่าให้รู้ที่ซ่อนเดี๋ยวจะเดี๋ยวยิบเอง
0: แต่ว่าเธอไม่ยอมบอกว่าเธอซ่อนเอาไว้ที่รถที่รองเท้าที่ถุงเท้าที่อะไรตรงไหนอ่ะ
1: เออไม่รู้ยังไม่รู้แหล่งก่อนรู้แหล่งว่าอะไรแล้วก็ไม่งอ
0: ยังไม่รู้เออ
1: ครับผม
0: จูนอยู่ตรงคอนโทรลรถแต่จูนไปดูดิ
1: ซ่อนไว้อย่าไปบอก
0: แล้วลืมมีไหมแบบว่าลืมอ่ะซ่อนลืมแล้วเวลาซักผ้าแล้วเจออ่ะมีไห
1: มเครื่องเหมือน
0: เราเครื่องมันปั่นออกมา
1: ซ่อนจนแบบว่า
0: อย่างนี
1: ้
0: มันดีอย่างอะไรรู้ไหมน้องด้งต้องขอบคุณน้องด้งต้องขอบคุณกรมธนารักษ์ใช่ไหมเขาผลิตธนบัตรปั่นยังไงก็ไม่ยับอ่ะเออจริง
1: ไหมครับแบงค์ยี่สิบบาทไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรเลยจริงไม่ต้องเอามาตากด้วยซ้ำนะปั่นยังไงก็ไม่ยับไม่ย่นไม่ขาดไม่อะไร

0: วยอ่ะเขาขอบคุณเลยนะเขาทำดีมากเลยธนบัตรไทยอ่ะ
1: จริงยิ่งเป็นรุ่นก่อนมันจะมีรุ่นนึงที่ออกมาแล้วเป็นเหมือนกระดาษลื่นๆหน่อยพี่แบงค์แบงค์ที
0: ่
1: แบ
0: บรุ่นนั้นอ่ะ
1: ลื่นมันเคลือบเหมือนลื่นๆอันนั้นแหละ
0: ปั่นไปเถอะปั่นแห้งปั่นอะไรไม่รับ
1: ไม่เป็นไร
0: เน
1: ี่ย
0: นะขอบคุณขอบผู้ชายทั้งหลายต้องขอบคุณเลยนั่นน่ะไม่ยักนะคะต้อนดีนะเมียสักท่าเจอทุกรายแล้วแต่ว่าต้องตำหนิเนี่ยร้านตัดเย็บเสื้อผ้าของผู้ชายนะไม่ต้องทำกระเป๋าเยอะก็ได้นะคะกระเป๋าเล็กกระเป๋าน้อยทำทำไมอ่ะฮะ
1: คุณผู้หญิงคนไม่เจอเหรอครับ
0: ใช่เราไม่เข้าใจว่าร้านตัดกางเกงผู้ชายเขาทำกระเป๋าเล็กกระเป๋าน้อยทำไปเพื่ออะไรทำไม
1: เออ
0: คุณตัดเย็บยากนั่นน่ะเครื่องซักผ้ารุ่นใหม่มันปั่นแล้วมันออกมาหมด
1: คนออกแบบเข้าใจหัวอกผู้ชายต้องซ่อนเงินเป็นแหล่งซ่อนเงินภรรยาก
0: างเกงซ่อนเงินผู้ชายไปซื้อสิคะกางเกงซ่อนเงินน่ะนั่นแหละราคาแพงหน่อยกระเป๋ามันเยอะแต่เครื่องซักผ้ารุ่นใหม่ซ่อนตรงไหนมันก็ปั่นออกมาหมดค่ะขอบอก
1: ใช่
0: ปั่นดีมากค่ะวันนี้เพิ่งรู้นะเนี่ยวันนี้ได้ร้อยนึงแล้วคนแล้วไทยช่วยไทยพัดหมดแล้วหรอต้องมาเติมไทยช่วยไทยพัดร้อยนึง
1: เราใช้ไทยพัดแล้วเราก็พับแบงค์เก็บไว้ก่อนแบงค์เก็บไว้ก่อนตามแบบหมอเสียพอเพียง
0: พอเพียงนั่นแหละวางแผนชีวิตใหม
1: ่ครับผมมาดูน้องเลิกลักนะครับเลิกลักนี่เขาเป็นอินฟลูนะฮะ
0: เป็นชื่อคน
1: ชื่อเลิกลักนะทีนี้เลิกลักกำลังมีปัญหาในชีวิตกับเป็นปัญหาครอบครัวนะครับเขาบอกว่าเขาโพสต์นะว่าตอนนี้ทำงานมาเท่าไหร่เนี่ยเหมือนเอาเงินไปทิ้งเหมือนเอาเงินไปถมทะเลเพราะอะไรให้แม่แล้วแม่เนี่ยเหมือนกับมีผู้ชายคนใหม่เข้ามาในชีวิต
0: ครอบครัว
1: ให้แม่ให้เงินแม่ทุกเดือนแต่แม่เนี่ยไม่เหลือเงินกินข้าวแม้แต่บาทเดียวเรื่องที่จะโกหกลูกๆเอาเงินลูกๆไปน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ชายคนใหม่ที่เข้ามาในชีวิตเลิกลักเธอก็โพสต์ตัดพ้อนะครับว่าเนี่ยเธอกับพี่ชายนะทำงานหนักปั่นโซเชียลทำคอนเทนต์อะไรต่างๆทำงานทุกวันนะครับให้เงินเดือนแม่แต่เขาบอกว่าตั้งแต่มีผู้ชายคนนี้เข้ามาในครอบครัวในชีวิตเนี่ยนะครับความสุขในบ้านเนี่ยมันเปลี่ยนไป มันแทบจะไม่เหลืออะไรเลยมันถือว่าเป็นจุดพลิกผันนะครับคำถามของแม่ที่เคยถามลูกว่ากินข้าวหรือยังลูกเหนื่อยไหมคำถามพวกนี้ไม่เคยได้ยินจากปากแม่อีกเลยมีแต่คำพูดที่ว่าขอเงินหน่อยแม่มีเหตุผลที่จะใช้เงินต่างๆนานา ตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักหมื่นนะครับนะให้ไปเท่าไหร่ก็ไม่พอให้พันหนึ่งมาขอหมื่นพอเริ่มให้หมื่นจะมาขอแสน
0: อุ้ย
1: เนี่ยเลิกลักบอกว่าตอนเนี้ยอย่างที่เธอเปรียบอะเหมือนกับเอาเงินไปถมทะเลอะพี่เหมือนเอาเงินไปถมทะเลให้เท่าไหร่ก็หมดนะครับตอนนี้ลามไปถึงบ้านเอ่ยรถเอ่ยที่ดินเอ่ยทองเนี่ยหลัก10 บาทขึ้นไปเอ่ยเนี่ยก็เหมือนจะหมดแล้วที่ให้แม่ไว้
0: แม่ไปเปหมายถึงว่าเปคนอื่นเหรอแฟนใหม่อย่างนี้เหรอ
1: ใช่เขาบอกตั้งแต่มีแฟนคนใหม่ผู้ชายคนใหม่เข้ามาในบ้านเนี่ยนะครับนั่นแหละแม่ลึกๆก็เนี่ยขอเงินจากที่เคยถามลูกถามไทยสารทุกข์สุขดิบก
0: ็
1: เปลี่ยนเป็น
0: ก็จำได้แล้ว
1: เรื่องเงินอย่างเดียว
0: น้องลึกๆนี่เป็นคนเดียวกับตอนนั้นเขาโพสต์ว่าถูกลอตเตอรี่ 5,000 กว่าใบได้เงิน11 ล้านไหมคนนี้นะ
1: คู่นี้นะน่าจะใช่อะ
0: ใช่
1: ก็มีน่าจะเลิกลักเดียวแหละพี่
0: คู่ก็เป็นคู่พี่น้องกันน่ะเลิกรัก

0: เนี่ย
1: ใช่เขาจะทำคอนเทนต
0: ์ใช่ใช่อ
1: ะไรต่างๆมาแล้วเขา
0: ซื้อลอตเตอรี่ทีละ 5,000 6,000 ใบแล้วถูกแรกนั้นน่ะ 5,000 กว่าใบไม่ได้ถูกรางวัลที่1นะถูกเลขท้ายนี่แหละแต่ได้ไป11ล้านอ่ะ
1: โอ้โห
0: เพราะเขาซื้อเยอะ 5,000 5,000 6,000 ใบจำได้แล้ว
1: ครับ
0: โอ้โหก็มีตังค์แม่ก็เลยแบบ
1: แต่นี่ผมเขาทำคอนเทนต์หนึ่งเขาก็พวกนี้เขาก็ทำคอนเทนต์เขาเป็นแบบครีเอเตอร์นะเขาก็น่าจะพอมีรายได้ประมาณหนึ่งอยู่นะ
0: คนตามเขาเยอะใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่นะครับตรงนี้แหละทุกใจเพราะว่ามีคนเข้ามาเหมือนกับจะเป็นสมาชิกใหม่ในครอบครัวแต่ว่าพฤติกรรมแม่เปลี่ยนไปอ่ะแต่ที่เคยดูแลลูกครับก็ไม่ได้ดูแลเลย
0: ต้องไปดูแลคนอื่นด้วยเหรอ
1: เนี่ยก็เหมือนกับเขาคิดว่านะคิดว่าน่าจะเอาเงินไปให้ผู้ชายคนใหม่เนาะพี่นะก็ความสุขในบ้านก็หายไปนะก็เป็นกำลังใจนะครับก็ขอให้ผ่านพ้นนะฮะ
0: โอ้เราเห็นแล้วแต่พอเดี๋ยวนี้นะเข้าค้นหานะคะ AI มันจะประมวลผลให้แป๊บเดียวเองได้เห็นหน้าคุณแม่ด้วยนะพี่ชายด้วยทั้งบ้านเลยคุณแม่ยังสาวค่ะน้องรุ่ง
1: ครับผมใช่ไหม
0: คุณแม่ยังหน้าเด็กเลยค่ะคุณแม่หน้าเด็กแล้วก็สองคนเนี่ยเป็นตอนนี้ก็มีบ้านมีรถเบนซ์แล้วก็ดูแลแม่เต็มที่เคยได้รับรางวัล Popular Creator of the Year จาก TikTok ด้วยนะเมื่อหลายปีก่อนแสดงว่าช่องเขาดังมานานแล้วล่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะนะแม่ก็ถ้าลูกบ่นแล้วแม่ก็คงต้องเผาๆนะแม่เนาะทำไมโอ้ยนะบางทีเงินมันก็ไม่เข้าใครออกใครเหมือนกันเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะใช่ค่ะมีกีฬาไหมวันนี้ข่าวกีฬาโปรแกรมฟุตบอลวันนี้มีไหมไม่มีเนาะ
1: ฟุตบอลจะเป็นฟุตบอลยุโรปนะครับเป็นฟุตบอลยุโรป
0: อ๋อ
1: แชมเปี้ยนส์ลีกเตะกลางสัปดาห์นะครับแต่ว่ารู้สึกถ้ากีฬาไทยต้องอันนี้ไหมพี่เมื่อวานวอลเลย์บอลชายเราไหมรู้สึกจะ
0: ได้ค่ะ
1: เมื่อวานที่ตบเอาชนะไต้หวันนะ
0: อ๋อใช่ใช่เมื่อวานนี้แล้วมันมี
1: รู้สึกวันนี้ต้องแข่งรอบวันนี้ต้องแข่งรอบแปด
0: มาม่าด้วย
1: เลย
0: ค่ะ
1: วันนี้ต้องแข่งรอบ8ทีมเลยนะเพราะว่าถือว่าได้พักน้อยมากได้พักไม่ถึง24ชั่วโมงนะครับ
0: เราเข้ารอบ8ทีมแล้วนะ
1: ใช่เราเข้าไปเจอกับเราเข้าไปเจอกับอะไร
0: เจอกับใครเราชนะไต้หวันเราชนะไต้หวันไปเข้ารอบ8ทีมไปชิงแชมป์เอเชียใช่สุ
1: ขใช่เขาบอกว่าเนี่ยเราจะมีเวลาพักไม่ถึง24ชั่วโมงออสเตรเลีย
0: ไปเจอออสเตรเลีย
1: นะครับเจอออสเตรเลียรูปร่าง
0: ไปเจอออสเตรเลียใช
1: ่นะฮะแล้วเมื่อวันครับ
0: ที่น้องโอ๋นี่คืออะไรรู้ไหมคะแนนเราขยับจาก98 97ขยับไปอยู่ที่อันดับ47ของโลกอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ
1: โอ้โหขึ้นเยอะขึ้น
0: แรงเลยค่ะใช
1: ่ขึ้นเยอะจังครับ
0: เยอะมาก
1: โอ้
0: ค่ะอันดับโลกพุ่งแล้วเนาะฝ่ายหญิงเราอยู่อันดับ17ตอนนี้ฝ่ายชายอันดับ47แล้วนะคะ
1: เป็นกำลังใจต้องเชียร์ต้องเชียร์วันนี้นะครับวันนี้บ่ายโมงครึ่งครับตบกับออสเตรเลียเราได้พักมาไม่ถึง24ชั่วโมงจริงด้วยนะครับนะแต่ว่าโปรแกรมมันมาอย่างนี้ก็ต้องเอาอย่างนี้นะรอบ8ทีมน่าชนะนี่เข้ารอบรองเลยนะมีลุ้นลุ้นไหมไม่รู้แหละนะครับเคลียร์ไว้ก่อนเมื่อวานที่วงการวอลเลย์บอลเขาก็มีดราม่านะพี
0: ่ค่ะ
1: ดราม่าเกี่ยวกับนี่แหละอดีตพิธีกรพี่ชายของพวกเรา

0: นะครับเจ๊บอยพี่บอยนายเอนเตอร์เทนพี่เอ็นนายเอนเตอร์เทน
1: ค่ะ
0: ก็ตอนนี้เธอก็หันไปเป็นพิธีกรอิสระแล้วเนาะแล้วก็ทำเพจเกี่ยวกับวอลเลย์บอลนะครับ
1: อ๋อมีตอนนี้เพจวอลเลย์บอลนึกว่ามีแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ริมเจ้าพระยา
0: ทำกิจการหลายอย่างนะ
1: มาเปิดเพจ
0: ลง
1: วอลเลย์บอล
0: ใช่ตอนนี้ทำเพจวอลเลย์บอลแล้วก็เวลาทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเราไปแข่งที่ไหนเนี่ยนะแกก็จะไปเชียร์ไปทำเพจนะครับตามไปสัมภาษณ์หลังเกมสัมภาษณ์ก่อนเกมอะไรแบบเนี้ยนะฮ
1: ะ
0: ทีนี้ที่เป็นดราม่าแล้วก็โดนกระหน่ำเนี่ยแม้แต่เพจซ้อเปาเนี่ยยังเอามาลงเลยนะพี่นะครับว่าเหมือนกับต่อว่าเธอไปลงโพสต์ว่าเหมือนกับตามเชียร์อยู่คนเดียวแล้วก็เหมือนกับจะไปเคลียร์คนอื่นแบบแฟนวอลเลย์บอลคนอื่นออกแล้วก็เหมือนกับยกตัวเองว่าเป็นกองเชียร์อยู่คนเดียวอะไรแบบนี้หัวก็เลยไปลงว่าทีมวอลเลย์ไม่ใช่ของคุณคนเดียวนะคะอะไรอย่างเงี้ยก็มีสารพัดนะครับแต่ว่าต้นเรื่องเนี่ยมาจากโพสต์นี้ครับพี่บอยลงอย่างนี้พี่บอยลงบอกว่าเราอยู่ด้วยกันตั้งแต่วันที่ไม่มีสื่อและโซเชียลสนใจวันนั้นมีแต่คนสาบผลงานไม่มีใครปลื้มหลังหมดยุค7เซียนแพ้บ่อยจนคนเชียร์ยังต้องให้กำลังใจตัวเองแต่คนนั่งข้างสนามอย่างเราเชื่อว่าพวกเธอมันเลิศพวกเธอทำได้นี่แหละนะครับแม่บอยดีใจนะครับก็เห็นว่าเนี่ยดีใจที่วันนี้เนี่ยใครก็มาห้อมล้อมทุกคนปลื้มความเก่งมีคนรักทั้งประเทศแล้วก็เป็นความดีใจแต่ประโยคแรกๆตรงนั้นแหละที่ทำให้ชาวเน็ตเขามีความรู้สึกนะครับแล้วทีเนี้ยพอเพจดังๆเข้าไปแชร์ไปลงเนี่ยคนก็เข้ามากระหน่ำต่อว่าพี่บอยใหญ่เลยพี
1: ่โอ้ว่าไม่ใช่คนเดียว
0: ว่าแบบว่าแหมเนี่ยเหมือนกับเราอยู่ด้วยกันในวันที่ไม่มีสื่อหรือโซเชียลสนใจอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็แบบว่าไม่นะเราก็สนใจเขาว่าตลอดนะเราก็ตามเชียร์เข้ามาตั้งแต่ก่อนยุค7เซียนอีกนะอะไรอย่างเงี้ยคนก็เห็นในคอมเมนต์นะคนเข้ามาพูดถึงแล้วเข้ามาพูดถึงกันก็ไปประมาณนี้จะเป็นเรื่องเป็นราวนะพี่บอยลงว่าติดต่อทนายนิด้าไปแล้วนะครับใครที่ไปคอมเมนต์ไม่สร้างสรรค์เนี่ย
1: โอ
0: ้ประเภทแบบก็ต้องยอมรับว่าบางทีวอลเลย์บอลก็จะมีกลุ่มที่เป็นคนดูเขาก็จะเป็นแบบกลุ่มสาวสองกลุ่มกระเทยอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นคำพูดคำจามันก็จะอาจจะรุนแรงกว่าทั่วไปมันต้องมีเน็บมีแนะมีแซะมีเน็บแนมีอะไรแบบนี้พี
1: ่มีบ้าง
0: เพราะฉะนั้นใช่พี่บอยบอกว่าพวกเกรียนคีย์บอร์ดนี่ก็ต้องรับผลที่ตามมานะครับใครไปมงไปเม้นอะไรที่แบบแล้ว
1: คุณทนายไปแล้วเหรอ
0: บูลลี่ดูถูกนั่นแหละเธอเลยอ่ะบางคนวิจารณ์โดยสร้างสรรค์เธอบอกเธอรับฟังนะเธอรับฟังแต่ถ้าเกิดว่าไปแนวแบบว่าด่าเตรียมตัว
1: จะไม่ไหวเตรียมตัวเจอฟ้องแน่ค่ะ
0: เจอสิโ
1: อ
0: ้ค่ะเธอไม่ยอมหรอก
1: มาดูอำนาจรื่นเริงสักนิดนึงนะคะหลังจากที่เมาอีกครั้งหนึ่งขอลาจอนนี่มือปราบกลับไปหาแม่ที่ศรีราชาก็มาเมาแล้วก็หลุดหลังจากนั้นจอนนี่ก็ตอนแรกประกาศว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกันและสุดท้ายก็กดสงสารไม่ไหวรับตัวกลับไปรักษาทางด้านจิตเวชเชิงลึกเพื่อเลิกสุราและยาเสพติดที่อุบลราชธานีนะคะล่าสุดนั้นจอนนี่มือปราบหรือว่าดาบตำรวจยุทธพลศรีสมพงษ์ที่ตอนนี้จะออกจากตำรวจแล้วนะคะมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นนักธุรกิจก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยได้โทรไปสอบถามอาการของนายเลื่อนเริงกับผู้ในการโรงพยาบาลด้วยความเป็นห่วงนะเพื่อจะได้แจ้งข่าวสารการรักษาตัวให้กับแฟนคลับทั่วประเทศหมอแจ้งข่าวบอกว่าอาการตอนนี้ยังคงให้ยานอนหลับและยาเพื่อถอนพิษอยู่และยังต้องควบคุมตัวเป็นระยะแต่ยังคุยไม่ได้ด้วยนะยังแค่คุยยังไม่ได้น่าจะอีกหลายวันถึงจะคุยได้ดี คงต้องใช้เวลารักษาอาการถอนพิษสุราและตัวยาเสพติดอีก

0: สักพักหนึ่งไม่ได้ล็อกตัวแล้วตอนนี้ใช้ยาเป็นยานอนหลับอ่อนๆที่ใช้สำหรับลดอาการถอนพิษสุราแต่ว่าลดขนาดลงมามากกว่ายาสลบตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปก็คงอีกหนึ่งสัปดาห์การถอนพิษสุราและยาเสพติดจะลดลงเหลือศูนย์จากนั้นก็จะประเมินการรักษาตัวเป็นระยะต่อไปนี่ก็คือต้องดูแลแบบใกล้ชิดอ่ะตอนที่เข้าไปนี่คือเขามัดมือมัดเท้าเลยนะบง
1: ครับ
0: เออเพราะแกจะไม่ยอมเลยนะต้องมัดมือไว้กับเตียงเลยนะคะแพทย์ยังไม่อนุญาตให้ใครเยี่ยมนะคะก็เลยส่งข่าวว่าให้แฟนมวยแล้วก็ FC ของคุณอำนาจเลื่อนเลงที่ติดตามว่าตอนนี้เป็นยังไงก็บอกว่าผมยืนยันว่าเป็นห่วงไม่ทิ้งอยู่ข้างๆเสมอตอนนี้มือปะโพสต์แบบนี้ค่ะก็แสดงว่าตอนนี้อยู่ขั้นตอนในการรักษานี่ถ้าคนที่ติดยาหนักๆเนี่ยถ้าทำแบบนี้ทุกโรงพยาบาลเนี่ยมันจะได้นะ
1: แบบจับมัดจับอะไรแบบให
0: ้เออทำอย่างเงี้ยนี่คือโรงพยาบาลนี้เขาจริงจังมากกับอำนาจลื่นเลงแต่ว่าคนที่ติดยาที่แบบคลั่งกันอยู่ตอนนี้ทั่วประเทศเนาะเราเห็นก็คือไปบำบัดแป๊บเดียวก็กลับมาเหมือนเดิมอ่ะ
1: ครับเออผมไม่รู้ว่าข
0: ั
1: ้นตอนไหนที่ว่าเอาไปบำบัดนี่เออแน่ๆเดี๋ยวว่าเขาบำบัดอย่างไรแต่ละโรงพยาบาล
0: เนี่ยที่โรงพยาบาลนี้เอาบอกชื่อก็ได้นะเพราะว่าคุณจอนนี่แกก็บอกชื่อนะชื่อโรงพยาบาลที่คุณจอนนี่พาอำนาจรื่นเริงไปรักษาคือโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์จังหวัดอุบลราชธานี
1: อ๋อครับครับ
0: เออเขาใช้ยาถอนพิษเขาคือทำเป็นขั้นเป็นตอนน่ะใช่ไหมแล้วที่อื่นเขาบำบัดกันยังไงอ่ะทำไมรู้สึกว่ามันเลิกกันไม่ได้ก็ทียังงงมากเลย
1: ครับ
0: เนาะยังเตือนยังทั่วยังไอ้ที่จับก็จับกันได้เป็นรายวันใช่ไหมนั่นแหละค่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าม่านลื่นเลยว่าจะกลับมาเป็นคนเดิมได้หรือเปล่า
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: เอาใจช่วยใจช่วย
0: ได้ค่ะปิดค่ะบันเทิงและกีฬา
1: ครับผม

0: จะพักเปล่าเพลงกันเลยไหมพี่หรือว่ายังไงดีครับผม
1: ได้เลยค่ะเพลงเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะ
0: ครับผม

0: ชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พอลซ่า
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหาร

0: เสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
3: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไอดีเซลเอสเอสเอสเอส

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: ประมาณช่วงสุดท้ายนะคะน้องดงเชิญเลยค่ะ
4: ครับก็ขับรถแถวเส้นทางที่เป็นภูเขาที่ต้องระวังนะพี่เมื่อวานในจู่ๆมีหินจากเขาเนี่ยนะฮะตกลงมาทับใส่รถที่ขับอยู่บนเส้นทางที่ลำปางนะครับพี่
3: เออชีวิตเลยนะนั่นน่ะ
4: คือเนาะ
3: ค่ะ
4: คือผมเนี่ยขึ้นเหนือเด็กๆนี่ยิ่งขึ้นเหนือประจำจำได้เลยมันจะมีป้ายนะระวังหินร่วงอย่างเงี้ย
3: เออ
4: แล้วหลังๆเนี่ยผมเห็นเริ่มแขวงการทางเนี่ยเขาเริ่มแบบเอาปูนไปโบกแนวเขาที่ตัดถนนตัดผ่านเลยนะฮะเหมือนกับป้องกันหรือบางคนก็เอาตาข่ายอะไรไปกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเขาบอกว่าเส้นทางอำเภอเถินไปลี้นะครับหลักกิโลเมตรที่117เกิดอุบัติเหตุนะครับมันเป็นจังหวะพอดีหินหล่นลงมาแล้วรถคันนึงก็วิ่งมาพอดีหินทับใส่คนขับเสียชีวิตแต่ภรรยาที่นั่งมาด้วยรอดโอ้โหนะฮะมันอะไรจะพอดีขนาดนั้นในดวงของคนนะพี่สีเพราะฉะนั้นก็จะว่าระวังก็ไม่รู้จะระวังยังไงเลยนะพี่เพราะเราก็ขับรถของเราไปดีๆเนี่ยเราก็ดูทางดูรถที่สวนมาดูอะไรแล้วใครจะไปคิดว่าหินมันจะหล่นลงมาทับรถก็โอ้ครับผม
3: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยเนาะแล้วมันเป๊ะพอดีนะจังหวะน่ะ
4: จริงพี่แม่คนเราเขาบอกถึงดวงถึงคาดเนาะนั่งเลยก็เสียชีวิตได้อะ
3: คือเวลาเราขับรถไปทางแถวนั้นน่ะก็จะมีป้ายแหละว่าเตือนระวังหินร่วงหินหล่นเนาะมีนะแต่ว่า
4: ใช่ใช่ใ
3: ช่มันจะร่วงนะตอนไหนใครจะไปรู
4: ้นั่นสิฮะ
3: โอ้เนี่ยค่ะ
4: บอกจะให้จะเตือนว่าให้ระวังก็ไม่รู้จะระวังยังไงเลยนะพี่สีนะครับผม
3: ก็

0: เดินทางไปไหนยังไงทุกคนก็ขอให
1: ้ปลอดภัยนะฮะ
0: ปลอดภัยเคล้าคลาด
1: ปลอดภัย
0: เงินใครมีอะไรมีของดีมีอะไรก็บอกกันนะไม่รู้จะว่ายังไงอ่ะเออเอาสมมุติเดี๋ยวเนี้ยเวลาเราเดินทางไปไหนถ้าเราเปิด GPS อ่ะมันก็จะบอกว่าข้างหน้าถ้ามีอุบัติเหตุอะไรพวกนี้เราก็ช่วยกันละเดี๋ยวมันก็จะ